0: ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
3: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
2: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
4: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนถึง 1.4 แสนคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนาย J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
5: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใส่กันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2ต่อ0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70

0: เอิญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรค

0: หลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
5: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
6: สวัสดีค่ะโผค่ะ
5: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,100 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้ออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึก นะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือนมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
5: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
6: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
5: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
6: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
5: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
6: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
5: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
6: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับ ปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
6: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
6: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
5: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
6: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
5: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: คาะข่าวเล่าประเด็น
9: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
10: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
9: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
11: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกประหลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
12: ์นกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขน
11: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
14: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวก ข้าสู่ระบบอีก100 กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
13: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
15: เราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
13: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดงานกันแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนักเคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมในระดับสูงนะครับจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับม็อบเสื้อเหลืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกมาให้ข่าวว่าวันที่7กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร
2: ์
1: จะมีการแถลงข่าวเพื่อเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี
2: ้
1: ว่าคุณสนธิพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ออกมาตอบการหัวสวความคืบหน้านะครับมีคนสอบถามกันมาไม่ใช่คนสอบถามหรอกครับข้อมูลต่างๆที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
2: ์
1: เรื่องของการหัวสวคำถามสำนวนที่หลุดที่รั่วออกมาที่บอกว่าสำนวนชุดที่26เนี่ย
2: ครับ
1: ท่านได้แต่ใดมานี่คือการตั้งคำถามของใครก็ไม่ทราบ
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มาจากไหนจับเรื่องเชื่อมโยงกันมายังไงนะครับรวมถึงประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยก็เรียกคุณพฤทธิ์วัชรศิลป
2: ์
1: คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอเนี่ยช่วยมาแจงให้หน่อยว่าการเผยแพร่เอกสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่ DSI เขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นเอกสารทางราชการและมันอาจจะเป็นความลับและการนำไปเผยแพร่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีก็มีการเรียกไปคำถามถูกตั้งว่าการที่คณะกรรมาธิการตำรวจเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีคุณวัชระพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการนะฮะเรียกไปเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นหรือไม
2: ่
1: เพราะว่ามาจากภูมิใจไทยแต่ในกรรมาธิการเนี่ยมีหลายพรร
2: ค
1: คำถามคือการเรียกไปเนี่ยเรียกเพื่อสอบถามเป็นการกดดันหรือไม
2: ่
1: นะฮะอันนี้ในทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะการเมืองร้อนแรงส่วนไทย AI Passport ใช้มาแล้วกี่วันคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: น่าจะประมาณคงขอนับก่อนประมาณ
1: 31วันนี้เริ่ม31
2: 1สัปดาห์พอดี
1: ถึงเหรอ
2: น่าจะถึงนะวันนี้วันที่4 31ประมาณ5วัน
1: ประมาณ5วัน
2: 5วันครับ
1: ประมาณ5วัน
2: ครับ
1: นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
2: ก็ 500,000 user ใช่ไหม
1: 500,000 ผู้ใช้งาน
2: ครับ
1: คนลงทะเบียนล้านกว่าข่าวบอกว่ามีคนใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000
2: ครับ
1: คือเปิดใช้งานจริง
2: ก็คือลงทะเบียนไปแต่ว่ามาใช้งานจริงๆเนี่ยประมาณ 500,000 ท่าน
1: 500,000 ท่านนะฮะก็ตีว่าครึ่งนึงแล้วกัน
2: ครับ
1: ให้เพิ่มหน่อยให้เพิ่มหน่อยอ่ะครึ่งนึง
2: ครับ
1: สอบผ่านไหม
2: ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังประชาชนที่ใช้เนี่ยเป็นคนตอบ
1: อันนี้พูดในเชิงปริมาณ
2: ครับ
1: นะฮะคือการที่จะนำตัวเลขหรือว่าปริมาณมาตัดสินเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะฮะเพราะตัวเลขตั้งเป้าไว้ที่6ล้านด้วยเงิน 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอคนลงทะเบียนล้านกว่าใช้จริงอยู่ 500,000 แต่คนที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขณวันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: น่าจะน้อยกว่า 500,000นะฮะสำหรับโครงการนี
2: ้
1: แต่โครงการนี้ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันแรก มีการเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาษา
2: จะบอกว่าภาษาอะไรดี
1: ภาษาต่างดาว
2: ภาษาไทยก็จะไม่ใช่
1: ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
2: เริ่มดีขึ้นครับแล้วก็หลักวิธีการใช้เนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู
1: ้
2: กับการใช้ AI เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราพิมพ์รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกโหมดเลือกวิธีการเจนออกมาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องบางทีก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได
1: ้ครับผมพิเทียบอย่างนี้ได้ไหมเรามีรถสปอร์ต
2: ครับ
1: แต่เราขับไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นเอาแบบนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้น
2: ยังไม่ถึงขั้น
1: เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไทย AI Passport เนี่ยมันยังจะมีจุดหลายจุดเนี่ยที่ถือว่าไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชน
2: ครับ
1: ไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชนวิธีการทดสอบเนี่ยง่าย
2: ๆครับ
1: ใช้ AI ฟรีตั้งคำถามเดียวกัน
2: ครับ
1: และไปใช้ไทย AI Passport ก็ตั้งคำถามเดียวกันและกดให้ตอบ
2: ครับ
1: คุณจะเห็นว่า2คำตอบเนี่ยมันแตกต่างกัน
2: ใช่
1: บ
2: างทีเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเจนใน AI ฟรีคือง่าย
1: ๆ
2: คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลยแต่ถ้าผมไปเจนในไทย AI Passport เนี่ยบางทีถามผมตอบกลับมา
1: ซ้ำถามซ้ำผมเจอเหมือนกัน
2: กว่าจะได้คำตอบที่เราอยากจะได้
1: เหมือนผมถามว่าวันนี้จะกินอะไรดีเขาก็ย้อนกลับมาถามย้อนกลับมาถามว่าอยากจะกินแบบไหน อะไรแบบนี้
2: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะแตกต่างจากตัวฟรีที่อำนวยความสะดวกเราได้มากกว่าในมุมมองของผมนะครับ
1: คำถามคือเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่คนอะไรคาดหวังอะไรสูงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนไฟต่ำ
2: ครับ
1: แต่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่น้อยกว่า AI ฟรี
2: ครับ
1: ไม่น้อยกว่า AI ฟรีคือปัญหาที่เกิดเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดจากฮับก็คือตัวเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง AI หลายๆตัว
2: ครับ
1: ที่มันเป็นตัวกรอง
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
2: ครับ
1: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์
1: ถ้าถาม AI โดยที่ไม่ผ่านทาย AI Passport เนี่ยจะบอกออกมาว่าในยุคนั้นใครเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดผ่านทาย AI Passport บอกว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได
2: ้
1: ซึ่งจริงๆเจตนาผมไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์อ
2: ยากรู้ประวัติศาสตร์
1: ใช่เขาก็ถามว่าอยากจะรู้ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าจะรู้ในเชิงเศรษฐกิจพอกดเข้าไปในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรัฐศาสตร์เอาช่วงไหนอีกคือถามเราซ้ำอีกตรงนั้นมันคือตัวเชื่อมต่อของตัว AI อีกทีนึงพูดง่ายๆเราไม่ได้เข้า AI โดยตรงแต่ว่ามันมีตัวกรองอีกชั้นนึงทำให้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้า
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือ
2: ไม่ตอบโจทย์ในบางจุด
1: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากทาง DE เนี่ยช่วยไปกระตุ้นทางเอกชนที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้มา
2: ครับ
1: ช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่ก็คือเท่าที่เห็นนะมันมีพัฒนาการ
2: ครับ
1: มีพัฒนาการเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไทย AI Passport นะครับส่วนการประเมินไทย AI Passport เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นสัปดาห์บอกว่าถ้า 2-3 วันนี้เราจะประเมินไทย AI Passport ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเร็วเกินไปต้องปล่อยให้ใช้งานไปสักพักดูว่าการพัฒนาเนี่ยจากผู้ใช้เนี่ยประมาณ 500,000 คน 500,000 คน
2: ครับ
1: จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับอย่างไรนะครับต้องดูทางด้านของ DE นะฮะส่วน Data Center นะฮะเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยฮะเป็นจำเลยสังคม
2: ครับ
1: ที่พอทางรัฐบาลเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งบอร์ด Data Center เพื่อที่จะกำหนดกรอบและระเบียบในการจัดตั้ง Data Center เพราะ Data Center มาเร็วกว่ากฎหมายกฎหมายตามไม่ทันนะฮะดังนั้นต้องมีการขีดเส้นกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้การประกอบกิจการ Data Center เนี่ยมันไม่กระทบกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ 8:30 นท่านนายกก็จะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีคุณเอกนิตินิธิธันประภาสเป็นผู้ที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับ
2: ครับ วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าม็อบเสื้อเหลืองที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีการแถลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามด้วยนะครับถึงในการแสดงออกของประชาชนตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับคือการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการแถลงว่าจะลงถนน
1: ครับ
2: นะครับมีการจัดม็อบเกิดขึ้นและในส่วนนี้นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยก็ย้ำในการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการมาทวงหรือว่ามาต้องการทวงคืนอะไรนะครับมองว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ต้องดูอยู่ในกรอบกฎหมายเชื่อว่าการแถลงข่าวเนี่ยรอดูทิศทางก่อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็วันที่7นี
1: ้ครับ
2: วันจันทร์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับอาจจะมีส่วน
1: คือการชุมนุมการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นในการจุดติดซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นแกนนำระดับสูงในการชุมนุมในแต่ละครั้งจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปี2540กว่าตอนนั้นเนี่ยมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
2: ์
1: อยู่ที่สวนลุมคุณสนธิก็เป็นผู้จัดรายการนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสโลชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดในสมัยนั้นก็มีการจัดทุกสัปดาห์เป็นอีเวนต์ก็มีการวิพากษ์รัฐบาลนะฮะเรื่องของการขายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณเรื่องการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะคุกคามเสรีภาพสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทุกสัปดาห
2: ์
1: แล้วก็คนก็มามากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการชุมนุมเนี่ยปิดล้อมทำเนียบ
2: ครับ
1: มันจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายใหญ่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับอันนี้คือการชุมนุมที่จะต้องมีประเด็นในการจุดติดในทางการเมืองนะฮะแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยนั้นเน
2: ี
1: ่ย อย่าได้ปรามาสเรื่องของกำลังความสามารถนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได
2: ้ครับ
1: ยุคคุณสมชายวงสวัสดิ์ยุคคุณสมัครสุนทรเวช
2: ครับ
1: ก็เพียงพรำด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจุดตัดของการชุมนุมเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลไกสภาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
2: ครับ
1: สังเกตว่าในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีข้ออ้างบอกว่าองค์กรอิสระหรือว่ากลไกในสภาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลขาดความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นแหละมันคือประเด็นที่จุดติดในทุกยุคทุกสมัยสมัยนปช.เสื้อแดงชุมนุมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ
2: ิ
1: ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและนำมาสู่การสลายการชุมนุมในแถวๆนั้นนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนั้นก็มีประเด็นก็คือรัฐบาลตั้งอยู่ในไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็มาชุมนุมปิดล้อมทำเนียบในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี
2: อ
1: ันนี้ก็คือเกิดจากบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลมันไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศกลไกสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได
2: ้
1: นี่คือความเหมือนกันเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คืออีกยุคหนึ่งกปปส.กปปส.โดยกำนันสุเทพออกมาชุมนุมชัดดาวกรุงเทพแต่ก่อนที่จะชัดดาวกรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเริ่มขยายวงมากขึ้นสุดท้ายลามไปทั่วกรุงเทพการจราจรการอะไรไปไม่ได้ชัดดาวกรุงเทพและก็นำไปสู่การปฏิวัติการรัฐประหารในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะ
2: คสช.
1: ใช่ซึ่งประเด็นเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก
2: ็
1: คือกลไกสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องมาใช้วิธีการนอกสภาก
2: ็
1: คือการเดินลงถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการที่จะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความชอบธรรมนะฮะมีประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพ นี่คือการเรียกร้องในทุกยุคทุกสมัยนะฮะถ้าดั้งเดิมก่อนเนี่ยก็คือต้องเป็น14ตุลานะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยเป็นเผด็จการต
2: ้
1: องการเป็นประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่กำลังที่จะมีการแถลงในวันที่7กันยายนคือประเด็นอะไรแต่ถ้าให้เก่งข้อสอบเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสบ
2: ครับ
1: ทำให้เห็นว่ากลไกสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นปกติถูกครอบงำถ
2: ู
1: กอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าส
2: ่
1: วนเรื่องของข้อมูลของการหัวสบที่มีการเปิดมาอย่างต่อเนื่องโดยพรรคฝ่ายค้านคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ต่อการชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้คุณยิ่งชีพไม่ได้มาด้วยนะครับคือกรรมการเนี่ยเรียกคุณพริษฐ์และคุณยิ่งชีพมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะสอบถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงที่บอกว่ามีข้อมูลของคณะอนุที่26ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็คุณยิ่งชีพก็ไม่ได้มาที่ประชุมสอบถามถึงข้อมูลนะฮะในการหัวสวคุณพริษฐ์ก็บอกว่าข้อมูลได้รับมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบโดยสสมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสาธารณะหากข้อมูลใดมีมูลความจริงก็จะนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริงรวมทั้งตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมูลความจริงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายอมรับว่าเรื่องการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริงและมีการดำเนินการสอบสวนวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วและยังบอกด้วยว่าการถูกเชิญให้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาให้ความสำคัญในประเด็นใดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับส.ส.ทุกคนเชื่อว่าสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่เป็นธรรมหากพบว่าคณะกรรมการชุดใดมีวาระประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดฮะ
2: ครับส่วนทางประธานกรรมการตำรวจนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเม
1: ื่
2: อวานนี้ช่วง 9:30 นที่ผ่านมานะครับก็ทางในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการตำรวจนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.ส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการวาระพิจารณาในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในปี2568นะครับในฐานความผิดอ้างยี่และความผิดที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะของทางคุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผู้อำนวยการไอลอนะครับและก็ในส่วนของผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลด้วยซึ่งทางคุณวัชรพงษ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมธิการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DSI ได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะซึ่งในข้อความเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ DSI นะครับซึ่งกรรมธิการเองก็มีการหยิบยกหารือการทำงานของ DSI ขณะนี้เอกสารเนี่ยหลุดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารจากฝั่งเดียวจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งกรรมธิการเองก็มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจะเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ากองปราบพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยมีความผิดมาตราใดนะครับซึ่งเมื่อถามว่ากรรมธิการตำรวจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลการชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวคุณวัชรพงษ์กล่าวว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตนออกมาให้มุมมองให้มองว่าเนี่ยกรรมาธิการเราจะทำหน้าที่ให้บุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารต่างๆต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเพ
1: ื่
2: อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถามอีกนะครับว่าการที่ DSI เนี่ยจะแจ้งความอาจจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่นั้นนะครับคุณวัชรพงษ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความนะกรรมธิการจึงได้มาชี้แจงเพราะว่า ต่อไปนี้เนี่ยจะต้องกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของ DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนหากปล่อยให้มีเอกสารเช่นนี้หลุดไปหรือว่าการหลุดไปมันหลุดมาได้ยังไง DSI ก็ต้องหาตัวคนผิดให้ได้ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีและก็มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดออกมานะครับย้ำนะครับว่าจุดประสงค์ของกรรมธิการเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การเอาผิดกับคนที่เปิดเผยใช่หรือไม่คุณผลิตคุณวัชรพงษ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตนเนี่ยก็มีการเชิญคุณยิ่งชีพเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่คุณสมพลเล่าไปก็น่าเสียใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวนะครับจึงอยากให้คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเอกสารต่างๆเหล่านี้มาชี้แจงว่าได้มายังไงเพราะว่าหากยังจำกัดว่าได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นนะครับมีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่และก็ก้าวไก่จึงคิดเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้แล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองเพราะว่ากรรมธิการเราก็ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาชนเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกรรมธิการตำรวจออกมาชี้แจง
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดการเปิดเผยข้อมูลของราชการเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอย่างคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยเอาข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสียหายอันนี้มีความผิดนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี
2: ครับ
1: ตัวนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ของ DSI เนี่ย คุณตัดกกต.ออกไปนะ DSI เนี่ยมันเป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินอ
2: ้
1: างยี่ซ่องโจรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีเรื่องของพยาน
2: ม
1: ีเรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะถูกทำลายหลักฐานสั่งพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไปติดสินบนอาจจะถูกสังเก็บหรือว่าอาจจะถูกทำลายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อกังวลของ DSI
2: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าการเปิดสำนวนออกมาเนี่ยมันจะ

0: วลเนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ยหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: ทั้งหมดกี่คนนั้นก็ต้องจับตามองเป็นคนละประเด็นกับ DSI นะฮะ
1: ครับ
0: ติดตามดูเรื่องของในทางการเมืองส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใสให้ตรวจสอบตามกฎหมายหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
0: วิสัยทัศน์คือมองการไกลทันสมัยก็คือไม่ล้าหลัง
1: ครับ
0: มีทัศนคติอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแคนดูพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาไม่ใช่อายุหรืออาวุโสเป็นหลักนะฮะอันนี้โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจไม่ใช่ดูเพียงอายุและความอาวุโสเนี่ย
1: ค
0: ือหน่วยงานราชการเวลาแต่งตั้งเนี่ยปกติเขาจะดูความอาวุโส อยู่มากี่ปีอายุราชการเท่าไหร่ใกล้เกษียณไหมเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเวลาแต่งตั้งราชการเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเกษียณแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ย
1: ค
0: ุณจะเห็นไหมว่าปลัดกระทรวงเนี่ยในแต่ละกระทรวงอายุยาวๆอ่ะ
1: ยัง
0: อายุราชการเนี่ยอย่างน้อยๆนะ5ปี5ปี7ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาก็มองกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะ
1: ค
0: ือถ้าเราถ้าเราตั้งคนที่ใกล้ๆจะเกษียณ2-3 ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดปูทางเนี่ยให้คนที่เขามีอายุราชการเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความสามารถต้องเน้นย้ำนะฮะมีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปีนี้เกษียณปีหน้าเกษียณอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเรื่อย
1: ๆมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งไปเรื่อย
0: ๆแต่ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไงฮะ
1: ก็จะได้เป็นหลักยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีนึงมันมีหลายองค์ประกอบ
0: คือมันเหมือนเหรียญ2ด้านอ่ะที่จะต้องดูเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีความอาวุโสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ
1: ์
0: เขาก็มีความสามารถความเหมาะสมเขาก็
1: ม
0: ีส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องมาเริ่มใหม่อ่ะทุกๆ1ปีทุก2ปีเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเขาก็มองแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็น2มุมที่จะต้องมามองแล้วก็ชั่งน้ำหนักการแต่สุดท้ายนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมีคำเดียวฮะเพื่อความเหมาะส
1: ม
0: จบทุกอย่างเพื่อความเหมาะสมเนี่ยจบทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการบรรจุและต่างๆแต่ผมสังเกตนะเนี่ยหลังๆที่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือข้าราชการในระดับสูงเนี่ย อายุราชการเนี่ยจะเหลือเยอะ
1: ก็ยังจะมี
0: 4-5 ปีสมัยก่อนเนี่ย1ปี2ปีจะเกษียณถึงจะได
1: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้5ปี6ปี7ปีทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: ช่วงนี้
0: เกิดความต่อเนื่อง
1: ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นประเด็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาน ะครับ
0: นะฮะแต่นั่นแหละก็ขนลุกกันเหมือนกันไงคือคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีแคนดิเดตใช่ไหมตามหลักอาวุโสแม้แต่ตำรวจเนี่ยนะก็มีตามหลักอาวุโสแต่ก็มันมีหลักอีกอันนึงเนี่ยมาเพิ่มก็คือความสามารถ
1: ครับ
0: นะ
1: ในมุมมองของคุณสมพลมองไงครับ
0: ผมก็มองว่า2 อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไป2 อย่างมันก็ควบคู่กันไปคือจะเอาอายุอย่างเดียวเนี่ยแล้วความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดจะเอาความสามารถอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอาวุโสข้ามหัวกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์กลางๆเนี่ยที่ไม่มีอคติเนี่ยในการที่จะเลือกนะฮะอ้าวเรามีไทย AI Passport ไม่ใช่หร
1: อ
0: ลองใช้ไทย AI Passport ในการคัดเลือกดูไห
1: ม
0: อ้าว AI ไม่มีลำเอียงนะ
1: แต่ว่า AI ก็ไม่รู้ว่าประวัติการ
0: ก็คุณก็ส่งประวัติมาสิคุณก็ส่งประวัติมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมส่งไทยให้เข้าไปใน AI มันเอาเท่าที่รู้นะไม่มีอคตินะ
1: แต่มันก็เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ
0: ไม่มีเด็กนายนะ
1: แต่ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าน ิสัยส่วนตัว
0: คุณก็ใส่พฤติกรรมลงไป
1: AI
0: เคยถูกร้องเรียนไหม อ้าว AI มันประเมินได้นะ AI เนี่ยมันไม่มีอคติแฝงนะไม่มีเด็กนายนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วการคัดเลือกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนคนเดียว
0: ถูกนะแต่เอาละถ้าเกิดคนที่ได้ก็บอกโอ้เหมาะส
1: ม
0: ถ้าคนไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรม
1: นะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อย่างที่บอกนะครับย้ำในเรื่องของการมองในเรื่องของทัศนคติทันสมัย
0: นะอันนี้ก็เป็น

0: มิติใหม่ในการแต่งตั้งโยกย้าย
1: ครับ
0: นะฮะแม่อ่านข่าวเสร็จเขาจะโยกย้ายเราไหมเนี่ย
1: ไม่โยกไม่โยกเราทำหน้าที่ถูกต้อง
0: แต่มันก็เป็นสองมุมมองแหละคือสมัยก่อนเนี่ยใกล้เกษียณถึงได้ตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์นี้เนี่ยถูกขั้นด้วยความสามารถวิสัยทัศน
1: ์
0: ทันสมัยทัศนคติลงมือทำเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ก็เอามาเป็นเกณฑ์อีกอันนึงที่มาเป็นตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
5: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับล่าสุดฮะมีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายอยู่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยมันอันตรายถูกไหมมันมีสารนิโคตินมีไอระเหยเนี่ยที่มันทำลายสุขภาพล่าสุดเนี่ยเขามีการผสมสารเคมีลงไปนะฮะไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะครับ
1: ม
0: ันจะทำให้ท่านตายเร็วฮะเขาบอกผสมสารเคมีอันตรายลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าสารที่ว่านั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอครับล่าสุดมีข่าวว่ามีการแฝงสารบางอย่างลงไปในบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมลงไปตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
9: ครับผมตามในข่าวเนี่ยของบ้านเราหรือโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าตระกูลยาบ้านะครับรวมถึงญาติๆของมันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเป็นข่าวในช่วงปี2ปีนี้นะครับก็จะเป็นสารนำสลบอีโทมิเดตนะฮะซึ่งจริงๆเป็นยาที่คุณหมอดมยาเขาใช้นำสลบก่อนผ่าตัดนะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวนะฮะสารนำสลบหรือยาสลบใช่ไหมอันเดียวกันไหมฮะเนี่ย
9: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ครับมี2ตัวที่น่ากลัวเมทแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยาบ้า
1: ครับ
0: ส่วนไอสารที่นำสลบเนี่ยคุณหมอผมสงสัยเนี่ยไปใส่ปุ๊บมันสูบไปไม่สลบเหรอฮะ
9: อ๋อตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นยาฉีดครับคราวนี้พอเขาเอามาใช้เนี่ยคือต้องการสูบให้เมาให้มึนให้เหมือนกับง่วงเมาเหมือนดื่มสุราครับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มข้นที่ปกติเขาฉีดอ่ะอันนี้เขาเอามาสูบเขาก็ต้องการให้มึนเมาแบบนี
0: ้
9: เพียงแต่ว่าในของบ้านเราเท่าที่อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันคือใส่คู่เลยแอมเฟตามีนหรือตระกูลยาบ้าเนี่ยถ้าได้รับเยอะมันจะดีดมันจะมีอาการกระวนกระวายใช่ไหมครับลุกลี้ลุกลนถ้าเยอะเกินไปถ
0: ้
9: าเยอะไม่มากเนี่ยเขาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับล่องล่องลอยลอยเหมือนมีความสุขมากๆเกินตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับคราวนี้คนใช้เขาเอาสองตัวนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะเคลิ้มเคลิ้มเมาเมาแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะดีดอารวาสถึงขนาดนั้นนะครับเขาเลยเอาตระกูลที่ออกฤทธิ์ต่างกันมาอยู่ด้วยกันครับ
0: โอ้โหครับแม่พอนำสารเกี่ยวกับทำให้เคลิ้มทำให้สลบมารวมกับยาบ้าด้วยนะฮะสารเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างฮะระยะสั้นระยะยาวเนี่ย
9: ครับผมก็เอาระยะสั้นก่อนนะครับตระกูลยาบ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นสารกระตุ้นอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงค่อนในทางสูงเนาะแล้วก็ในรายที่ใช้เยอะหรือปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหัวใจวายหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงจนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองได้นะครับทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียบพลันของฝั่งยาบ้านะครับของฝั่งตัวเรื่องของยานำสลบอีโทมิเดตตัวนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยก็ทำให้ง่วงซึมนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้หลับลึกแล้วก็หยุดหายใจได้นะครับนะความดันโลหิตตกได้ด้วยนะครับคราวนี้ในรายที่ใช้กันเรื้อรังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผสมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คนเสพเนี่ยตายในทันทีนะครับเขาต้องการให้ติดแล้วก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าระยะยาวจะมีผลยังไงเนี่ยเขาไม่สนเนี่ยเขาต้องการให้ขายได้เฉย
0: ๆ
9: ทั้งสองตัวเนี่ยเสพติดได้นะครับโดยที่ตระกูลยาบ้าที่บอกคือทำให้เหมือนกับสมองส่วนที่การรับรู้เรื่องของสิ่งที่พึงพอใจหรือว่าการได้รับรางวัลในสมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแม้เขาก็ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรเลยเขาใช้พวกนี้เขาจะรู้สึกสุขขึ้นมาทั้งที่จริงๆไม่มีตัวกระตุ้นอะไรเลยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักมากก็จะนำไปสู่เรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็เนื่องจากเนื้อสมองตรงนี้มันถูกกระตุ้นเกินความเหมาะสมครับก็จะทำให้เกิดโรคทางจิตประสาทเป็นลักษณะเหมือนโรคทางจิตได้เป็นโรคจิตได้นะครับเนาะช่วงที่หยุดใช้ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับลงไปในด้านที่แบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะเครียดที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทำร้ายตนเองได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
9: สำหรับตัวเอทโทมิเดตที่เป็นยานำสลบเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้กันยาวๆนะครับนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคนเขาเอามาใช้ผิดประเภทแล้วก็ใช้กันเรื้อรังจริงๆแล้วเนี่ยอีโทมิเดตเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามีการรบกวนการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดแค่ระยะสั้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากว่ามีการไปใช้ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติคือมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความดันและเกลือแร่ในร่างกายครับคราวนี้พอฮอร์โมนตัวนี้ถูกรบกวนนะครับทำให้มีการคั่งของสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยทำให้มีการดูดกับเกลือและน้ำเข้าในร่างกายเยอะขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงงั้นเราก็จะเจอว่าอายุไม่เท่าไหร่เอง17 18ทำไมความดันโลหิตสูงแล้วอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีเกลือแร่ที่ผิดปกติคือเกลือแร่โพแทสเซียมจะเสียออกไปทางปัสสาวะเยอะๆซึ่งอันนี้แหละเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือเกลือแร่เนี้ยถ้าต่ำมากๆจะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเฉียบพลันนะครับก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งเรื้อรังก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นการสูบของผู้ที่สูบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับได้รับกลิ่นบุหรี่ที่เป็นสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารที่มีนำสลบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาด้วยไหมครับ
9: ต้องบอกว่าได้รับโดสน้อยลงมากกว่าแต่อย่างนี้ครับข้อมูลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่า โดยทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจจาก2ตัวนี้เนาะเวลาเป็นบุหรี่มือ2คืออันเนี้ยเป็น2ตัวที่เขาเพิ่งตรวจจับเจอในช่วงนี
1: ้
9: นะครับแต่ข้อมูลการได้รับสารจากบุหรี่มือ2มีมาสักระยะแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจเรื่องของนิโคตินกัญชานะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วได้รับบุหรี่มือ2ในลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างของกลุ่มของที่เนื่องจากว่านอกจาก2ตัวที่เราพูดเนี่ยมันมีตัวอื่นที่มีผสมทั่วโลกนะครับก็จะมีการพูดถึงการใส่กัญชาการใส่เคตามีนนะครับการใส่ยาแก้ปวดตระกูลมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลเข้าไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าได้รับควันบุหรี่มือ2เนี่ยนะครับในกลุ่มที่ได้มีผู้ใช้สารกัญชาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรวจเด็กในบ้านแล้วจะมีกัญชาสารกัญชาเนี่ยอยู่ในปัสสาวะได้อันนี้มีข้อมูลนะครับเรื่องของนิโคตินนะครับก็มีการตรวจว่ามีนิโคตินอยู่ในปัสสาวะของเด็กได้อันนี้ก็มีการถูกพบบ้างเช่นเดียวกันแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นทางอาการเลยชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของทางลมหายใจนะครับนะซึ่งตัวเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและได้รับเป็นมือสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดหอบหืดที่กำเริบรุนแรงและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าด้วยนะครับประมาณ 1.2 เท่านะครับ
0: ครับครับโอ้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นภัยเงียบจริงๆนะฮะบางทีไม่กลิ่นไม่มีนะฮะควันเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็สารเจือปนต่างๆเยอะควันและนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงฮะ
9: ครับผมถ้าพูดถึงตัวนิโคตินเองเนี่ยสมัยก่อนคนเขาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยสูบแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันตื่นตัวนะฮะแต่ว่านิโคตินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปมันกระตุ้นความดันให้มากขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีแต่เรื่องของทางเดินหายใจทุ้งลมโป่งพองใช่ไหมครับ
0: ค
9: อพือมะเร็งปอดแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบแล้วว่าโรคทางเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ากลุ่มของstroke หรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เป็นกันง่ายขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะผลเลือดดีอะไรดีแต่ว่ามาใช้พวกนี้ก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงให้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจจะตรวจเลือดไม่เจอด้วยนะฮะในหมายถึงว่าเราตรวจเช็คอัพประจำปีสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้ามีถูกพวกนี้อยู่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
0: คุณหมอครับถ้าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยบุหรี่มวนที่ขายในตามท้องตลาดเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเนี่ยอะไรมันพิษร้ายแรงกว่ากันฮะคืออันไหนตายเร็วกว่ากันฮะพอเปรียบเทียบได้ไหม
9: ถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยก็ต้องบอกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวบุหรี่จริงอย่างเดียวเนาะ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ
0: ์
9: เขาจะใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของเขาเลย
0: ครับ
9: อย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะๆจะเป็นยาแก้ปวดตระกูลเฟนทานิลรู้จักเฟนทานิลนะเป็นยาแก้ปวดที่แบบใช้ในคนไข้มะเร็งเลยครับหรือว่าในคนไข้ที่แบบปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลเลยรุนแรงมากเข้ามาใส่ฮะแล้วก็ขนาดที่สูงมากๆมันทำให้หยุดหายใจเสียชีวิตวัยรุ่นอเมริกันนี่เสียชีวิตด้วยเฟนทานิลค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือใส่ในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
0: เ
9: พราะฉะนั้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การสู
0: บ
9: เขาจะสูบอะไรจะเสพอะไรเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆ
0: ครับเฟนทานิลเนี่ยเขาเอามาใส่ไปทำไมฮะยาแก้ปวดฮะ
9: ก็หนึ่งก็คือไม่ปวดสองก็คือทำให้เคลิ้มๆลอยๆได้เหมือนกันขนาดสูงๆมันจะเริ่มงงเงียงงเงียเช่นเดียวกัน
0: ครับอยากเมาว่าอย่างนั้นเถอะอยากเคลิ้มแบบนั้นนะฮะ
9: ใช
0: ่
1: ครับอยากให้คุณหมอฝาก
9: ข้
1: อครับ
9: จริงๆมีสารอื่นๆที่ต้องระวังอีกนิดหน่อยครับ ที่เคยเคลมกันว่าสารในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งก็หลังๆเริ่มตรวจเจอมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการใส่กลิ่นใส่ตัวทำละลายเพื่อที่จะใส่กลิ่นและสารต่างๆเข้าไปมากขึ้นก็เริ่มตรวจเจอพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งอาจจะเจอในเราอาจจะรู้จักฟอร์มาลินนะฮะฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มาลินน้ำยารองศพเนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นก็เริ่มตรวจพบมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งทำไมยังไม่โผล่ออกมามากนักต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่เรารู้ว่าบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งกว่าจะรู้ครับมันกระเถิบออกไปเป็นแบบเป็น10ปีอ่ะเพราะว่าจริงๆการเกิดมะเร็งมันไม่ได้สูบวันนี้แล้วเป็นพรุ่งนี
0: ้
9: เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ข้อมูลทางมะเร็งยังไม่มาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มาในคนเนี่ยแต่ว่าในหลอดทดลองในตัวการตรวจเจอสารเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับแสดงว่าก็มีอันตรายเยอะขึ้นมากๆฟอร์มาลินนี้ฉีดไปจะทำเรียกว่าดมไปจะได้อะไรเพราะปกติจะฉีดในศพนะได้อะไรครับ
9: ก็เป็นสารละลายเคืองครับเป็นสารละลายเคืองก็จริงๆเขาไม่ได้จงใจจะใส่ฟอร์มาลินนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวทำละลายที่เขาใช้ตัวสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันไปโดนความร้อนแล้วก็ระเหยเป็นพวกสารตระกูลนี้ออกมา
1: ก็จะทำให้เคลิ้มใช่ไหมครับ
9: ก็ฟอร์มาลดีไฮด์นี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเขาไม่ได้จงใจจะใส่เขาจงใจจะเป็นใช้ตัวทำละลายเพื่อจะใส่กลิ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับเขาจงใจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นเขาต้องมีตัวทำละลายให้เท่านั้นเองครับ
0: เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไปนะฮะ
1: ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงสังคมหน่อยครับตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆ ด้วยนะครับตรงนี้ให้คุณหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวสังคมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ไฟฟ้านี่ครับ
9: ครับผมสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำไปสู่การเสพยาอื่นๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการบังหน้าว่าเป็นการให้นิโคตินอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งผู้ขายเขาต้องการให้คนติดนั้นเขาสามารถจะใส่ยาเสพติดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาเสพติดเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาวะรวมถึงสุขภาพทางจิตของผู้ใช้ด้วยรวมถึงคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับสารระคายเคืองหรือสารต่างๆเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เฝ้าระวังนะครับว่าจริงๆมันเป็นของผิดกฎหมายด้วยถ้าเจอก็แจ้งนะฮะผู้ปกครองแจ้งคุณครูนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะลดการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าได้และที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มั่นใจเพราะบางอันหน้าตาเหมือนของเล่นหน้าตาเหมือน USB drive หน้าตาเหมือนของในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ขอเด็กเขาตรวจดูได้เลยนะครับแล้วก็เอามานั่งดูนั่งพินิจพิจารณากับคุณครูหรือว่ากลุ่มคนที่เขามีข้อมูลนะครับทางตัวอย่างรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะจริงๆคุณครูนี่อบรมเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยครับบางโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนสีขาวนะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้มีการตรวจกระเป๋าเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับเท่ากับคุณครูและผู้ปกครองต้องเท่าทันเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่มีไว้ในครอบครองซื้อขายนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหมฮะ
9: ครับผิดกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนี่คือพิษภัยนะฮะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่พิษมากขึ้นนะครับ
1: ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไปได้รับกลิ่นยาบ้า
0: เราไม่สูบอ่ะแต่เราไปบังเอิญ
1: ไปได้กลิ่นมาเนี่ย
0: ไอ้คนรอบข้างสูบ
1: เราผิดด้วยไหมเนี่ยอันตรายนะครับ
0: ถ้าแฟนสูบนี่ทำยังไงอ่ะเลิกกับแฟนไหมหรือจะให้เขาเลิก
1: ด่าก่อน
0: ด่าก่อนเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
1: ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าก่อนไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ
0: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าเวอร์ชันฟรีดีกว่าของไทย AI Passport คุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
1: ครับ
0: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: นะฮะบอดคุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
1: ครับ
0: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: นะฮะบอกว่าชนกนะฮะนี่ก็คือบอกว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการใช้เนี่ยมันจะต้องมีการอะไรมากกว่านี
1: ้คือต้องเลือกใช่ไหมคือคุณชัยชนกเขาบอกว่า
0: ค
1: ุ
0: ณชัยชนกพยายามจะบอกตรงนี้แล้วก็ในการสื่อสารเนี่ยที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลเนี่ยเดียวกันเช่น Gemini ChatGPT เขาใช้ตัวฟรีแล้วใส่คำสั่งเดียวกันลงไปในแอปพลิเคชันนั้น AI ตัวนั้นแล้วไปใช้ใน Thai AI Passport ก็เลือก
1: Gemini เหมือนกัน
0: ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบละว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน
1: ครับ
0: อันไหนดีกว่ากันก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยของฟรีมันดีกว่าเขาก็บอกว่าของฟรีมันดีกว่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมก็สรุปโดยสั้นๆ
1: ต้องให้เรียกว่ายังไงเวลาเราจะเลือกใช้ AI อย่างคุณทรงพลอย่างผมเนี่ยใช้1แพลตฟอร์มผมก็ไม่ได้มีการไปเลือกแต่หลายอันนะคุณทรงพล
0: คือ Thai AI Passport เนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าคุณจะใช้ AI ตัวไหน แล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรวิเคราะห์อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ปานกลางหรือว่าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็รวมถึงว่าจะเอาแบบไหนแบบย่อหน้าแบบอะไรนะฮะแล้วกดยืนยันลงไปเ

0: ทียบ AI 2ตัวเนี่ยก็ทำได้นะฮะแต่ว่าคือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ประทับใจกับความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะประชาชนเนี่ยผมพูดแทนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่า AI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเสียตังค์อ่ะสมมติผมใช้ Gemini ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าจะอัปเกรดผมเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์ด้วย AI ที่ผมมีอยู
1: ่
0: แต่ปรากฏว่ามันคือการใช้ฮับหรือว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เรียกว่า Thai AI Passport เชื่อม AI หลายๆตัวเข้าไปซึ่งเราจะต้องผ่านเว็บท่าตัวนั้นเว
1: ็
0: บพอร์ทัลเนี่ยหรือตัวฮับเนี่ยถึงจะไปใช้ AI ตรงนั้นได
1: ้
0: พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองน้ำไปอยู่ระหว่างท่อในแต่ละท่อ
1: แล้วเราต้องเลือกท่อเองด้วย
0: แล้วเราก็ต้องเลือกท่อเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยก
1: ็
0: คือน้ำที่ไม่แรงน้ำที่ไม่แรงเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไม่แรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI ตัวเดียวของคุณเพียวๆ เนี่ยน้ำจะออกมาค่อนข้างแรงเหมือนผ่านปั๊มน้ำ
1: อาจจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคือมันตอบโจทย์คนที่คนอยากได้ ตอนนั้นเลย
0: ก็อย่างที่ผมบอกแหละเราต้องใช้เวลาในการประเมินอันนี้มันเร็วไปเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องให้เวลาต้องให้เวลาปัญญาประดิษฐ์ให้เวลานักพัฒนาเราต้องคอยส่งเนี่ยปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขและพัฒนาตามสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอไปนะฮะมันคือการพัฒนาของ AI คำถามอยู่ที่ว่าในทางการเมืองนะ
1: ครับ
0: เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกบอกว่ายอดเนี่ยที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง
1: ครับ
0: ที่มีคนไปลงทะเบียนล้านกว่าคนactive user ที่ใช้อยู่ 500,000 คน
1: ครับ
0: เป็นตัวเลขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงกันออกมา
1: ครับตรงนี้นะครับทางคุณชัยชนกนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับกับโครงการไทย AI Passport นะครับยอด 500,000 กว่าคนเนี่ยมีการตรวจสอบแบบรายวันนะยอดลงทะเบียนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ1,300,000ถึง1,400,000คนโดยประมาณนะครับเพราะว่าการขึ้นของตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการสร้างยอดปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแผนภูมิแผนผังนะครับว่าจำนวนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยหรือว่าการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำมาจัดเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยได้โปร่งใสนะครับคุณชัยชนกนะครับยอมว่าสิ่งที่กังวลมากเนี่ยคือปัญหาการใช้โมเดลคือยอดลงทะเบียนเริ่มชะลอตัวแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่าการที่พอมีการประมวลผลออกมานะครับในส่วนที่ใช้ไทย AI Passport ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มตัวเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีการประสานนะครับกับฝั่งทางกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็ประชาชนในต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึง AI ระดับโปรที่ได้ทั่วถึงซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการชี้แจงนะว่าไทย AI Passport เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI จากภาคเอกชนนะครับไม่ได้สร้างขึ้นเองจึงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เคยใช้หรือว่าพฤติกรรมของโมเดลแต่ละโมเดลที่หลายๆคนใช้อยู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าการรวบรวมโมเดลแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใส่อีเมลที่มีการลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในอีเมลที่อัปเกรดในแต่ละแอปเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็จะต้องมาใช้ในเว็บไซต์AIPass.go.th แทน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทางนี้เองกระทรวง EDE นะครับก็ได้มีการสั่งปรับค่าเริ่มต้นของระบบจากโมเดลฟรีให้เป็นโมเดลระดับสูงสุดหรือว่าโปรเพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายโทเค็นหรือว่าการจ่ายเงินเพราะว่ารัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนตามสัญญาที่มีการให้ไว้กับผู้บริการนะครับ
0: ครับการใช้ AI ที่มีคุณภาพเนี่ยหรือว่าการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ใช่การดูที่ตัวเลขเนี่ยของผู้ใช้งาน แต่ว่ามันคือการใช้ AI แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตท่านอย่างไรเช่นเมื่อก่อนท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงดึกถึงดื่นเนี่ย AI ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสรุปงานได้เร็วทำงานด่วนเนี่ยสามารถทำได้ไวจากเดิม2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับคุณก็จะเอาเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปซื้อของฝากแฟนหรือคิดถึงทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนางานให้คุณมากขึ้นนี่คือการทำ AI เนี่ยให้ใช้กับชีวิตจริงให้เรามีชีวิตที่มันมีคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
1: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาคำศัพท์อะไรเราต้องเปิดหนังสือหลังๆมาถ้าสมมติจะหาคำศัพท์มาใช้ Talking Dead หลังๆมาใช้ Google นะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ AI
0: ใ
1: ช่มันก็จะเปลี่ยนตามยุคไป
0: คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่สบายแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของ AI ไปดูเรื่อง Data Center กันบ้างนะครับหลังจากที่โอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคมนะฮะที่ไหนมี Data Center คนก็ตกอกตกใจ Data Center ก็มีมานานแล้วนะครับธนาคารสถาบันการเงินบริษัทเอกชนต่างๆในสมัยก่อนๆเนี่ยเวลาเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะเช่าเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: รู้จักไหมเซิร์ฟเวอร์คือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ
1: ่ทางข้อมูล
0: ทางข้อมูลบางธนาคารบางบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เขานี่แหละเรียกว่า data center ในยุคเริ่มแรกนะฮะก็คือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลคือ data center แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาของ AI ระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้ง data center หรือว่าศูนย์เก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็พอมีการลงทุนเกี่ยวกับ data center ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยังไงมลพิษด้านเสียงพัดลมเนี่ยที่อยู่ในระบบหล่อเย็นเนี่ยของ data center จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นเดซิเบลหรือว่าตัวความดังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เดซิเบล
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
1: ได้ยินแน่นอน
0: คือมันก็จะรบกวน
1: ระบายความร้อนอีก
0: มันจะใช่แล้วมันมีการระบายความร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ร้อนระอุ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะความเสถียรของระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บถังน้ำมันแกนลอนน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาปั่นไฟซึ่งเขาจะต้องมีถังน้ำมันเนี่ยในการสำรองปั่นไฟไว้48ชั่วโมงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตกนะฮะอันนี้คือ data center ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือกฎหมายของไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึง
1: ค
0: ือสิ่งต่างๆมันเข้ามาเร็วทำให้กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างช่องโหว่นะฮะดังนั้นแล้วเราจะต้องกำหนดกรอบและกติกาเพื่อขีดเส้นในการประกอบกิจการ Data Center ให้ไม่เดือดร้อนกับประชาชนนะฮะวันนี้ฮะคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะครับก็จะมีนัดแรกในวันนี้ครับ 8:30 ท่านนายกก็มานะครับคุณเอกนิติก็มาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Data Center เนี่ยก็มีเรื่องของข่าวว่ามันมีผลกระทบต่างๆเนี่ยกับประชาชนนะฮะคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการวางกรอบแนวคิดแนวทางในการกำกับดูแล Data Center ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะฮะต้องติดตามดูนะฮะเพราะว่า Data Center เนี่ยก็เกิดการลงทุนมหาศาลนะฮะมี36โครงการมูลค่ากว่า700ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปี67นะฮะแต่ว่าคำถามคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันเกิดกันเยอะคือแย่งการใช้ไฟฟ้าการสะสมน้ำมันเรื่องของกลิ่นเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการตั้ง Data Center ต่อไปจากนี้ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านสร้างไม่ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นนะครับมาติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ใหม่นะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ โดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
4: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล จ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
4: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
11: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Wise Vision ค่ะประจำสัปดาห์นี้เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันไนซ์ปิยพันธ์พินทองวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะซึ่งคุณฟัง Stay Tune กันที่นี่ 95.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมฟังการถอดเสียงของ Deep Talk ซึ่งคุยกันไว้เนี่ยน่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันด้วยนะคะในตัวอัปเดตเลยค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
3: สวัสดีครับดีฟทอล์ควันนี้ครับอยากชวนมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่ประเทศไทยของเรานะครับได้รับเลือกนะครับเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่นะครับในโลกการเงินนะครับเรียกว่าเป็นโอลิมปิกของโลกการเงินนะครับกับการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้วันนี้ครับเราอยากชวนทุกท่านครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ของ World Bank แล้วก็ IMF ในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีเครื่องยนต์อะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ถือว่าเติบโตต่ำนะครับสะท้อนจากตัวเลข GDP ล่าสุดไตรมาส2ที่ผ่านมาก็ยังคงเติบโตต่ำกว่าศักยภาพดังนั้นครับเราจะหลุดพ้นจากกับดักที่ฉุดรั้งการเติบโตและสร้างโอกาสใหม่สร้างขอบฟ้าใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรวันนี้ครับจะพามาร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณอนุชาพิเชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ก่อนที่จะคุยกับงานใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ IMF World Bank นะครับ Annual Meeting นะครับในช่วงปลายปีผมอยากชวนคุยเรื่องของภาพของเศรษฐกิจก่อนนะท่านเลขาฮะคือเราเพิ่งมีการประกาศตัวเลข GDPไตรมาส2ออกมานะครับขยายตัว 1.9% นะครับแม้ว่าจะดีกว่าคาดนะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสแรกเองเนี่ยหักลบเรื่องของฤดูกาลแล้วติดลบ 0.2% ถ้ามองต่อแล้วภาพของไตรมาส3เองภาพจะเป็นอย่างไรบ้างมันมีความเสี่ยงไหมครับว่าอาจจะเกิดการติดลบต่อเนื่อง2ไตรมาสติดต่อการภาวะกดถอยทางเทคนิคจะเกิดขึ้นไหม
5: คือถ้าดูนะวันนี้ฮะต้องเรียนก่อนว่าไอ้ตัวที่เราติดลบไป 0.2 เนี่ยในไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยนะครับคือสถานการณ์ณไตรมาส2เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าเราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับตัวเลขหลายๆตัวมันชะลอลงเกือบหมดนะครับยกเว้นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็เรื่องการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีมากนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยราคาน้ำมันเดิมก็เริ่มลงมาแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวปริมาณการนำเข้าที่เราต้องเร่งนำเข้าแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในไตรมาส2เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเร่งนำเข้าเพราะว่าเราต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับหน่วยงานอย่างปตท.เองก็เร่งนำเข้าน้ำมันเข้ามาถ้าไปดูตัวเลขจะเห็นว่าตัวที่มันทำให้ดุลการค้าเราติดลบเนี่ยก็คือการนำเข้าน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ110%
3: ครับ
5: คือมันไม่ใช่เชิงปริมาณอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของราคาด้วยเพราะนั้นในช่วงถัดไปเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในแง่น้ำมันเนี่ยก็คงไม่ได้มีการนำเร่งนำเข้าแบบเดิมเพราะว่าเราเริ่มเอาจากแหล่งอื่นเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วนะครับสถานการณ์ในแง่ของตัวเศรษฐกิจน่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวคอนซัมชันที่มันลดลงมากซึ่งอันนี้ก็จะมันมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ออกมานะครับแต่ออกมาช่วงปลายของไตรมาส2เพราะนั้นในไตรมาส3เองเนี่ยก็ตัวนี้ก็น่าจะช่วยให้สถานการณ์ด้านคอนซัมชันมันปรับตัวดีขึ้นเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะครับผมกำลังคิดว่าไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยในช่วงถัดไปเนี่ยก็ยังไม่น่าจะโอกาสที่จะติดลบคงน้อยลงนะครับน้อยลงแต่ว่าตัว current account หรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยสิ้นปีเนี่ยน่าจะ น่าจะติดลบประมาณสัก 1.2% นะครับเพราะว่ามันเกิดจากไอ้ตอนช่วงไตรมาส2นี่แหละที่เราขาดดุลการค้าด้วยขาดดุลบริการด้วยคือดุลบริการที่ขาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเป็นแค่นักท่องเที่ยวดุลบริการที่ขาดจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของราคาค่าเฟรทค่าขนส่งทางเรือที่มันปรับตัวขึ้นสูงช่วงนั้นถ้าไปย้อนดูจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปเป็น 200-300% นะในช่วงที่มันเกิดภาวะความไม่สงบตรงนั้นสถานการณ์น่าจะผ่อนคลายลงเยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า Q on Q ในช่วงถัดไปยังโอกาสติดลบอีกครั้งหนึ่งน่าจะน้อยลงนะครับ
3: ครับแต่ถ้ามองเปรียบเทียบกับเรื่องของการขยายตัวจะเติบโตดีขึ้นจากไตรมาส2มั้ย
5: ฮะจริงๆเนี่ยเรามองตอนที่เราประมาณการตอนที่ประกาศตัวเลขตอนเดือนพฤษภานะครับตอนนั้นเนี่ยเราคาดว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะ 1.5 นะคาดว่า 1.5 แต่ว่าปรากฏว่าก็มาเป็น 1.9 เพราะนั้นจริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยตัวเลข 1.9 ของไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะต่ำสุดแล้วสำหรับปีนี้นะครับก็น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราประมาณการไว้ว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณค่ากลาง 2.2 นะเพราะนั้นถ้าครึ่งปีแรกตอนนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยมันเราโตอยู่ประมาณ 2.4 แล้วนะครับเพราะนั้นก็ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเราทำได้ดีนะครับมันไม่ใช่สถานการณ์อย่างเดียวนะที่จะผ่อนคลายเราต้องทำด้วย คือเราต้องทำด้วย เราต้องทำด้วยก็หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเร่งการลงทุนนะครับโดยเฉพาะฝั่งภาครัฐ ที่โดยเฉพาะตัวรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยที่ไตรมาสที่สองเนี่ยเบิกจ่ายต่ำมากนะครับติดลบไปประมาณ10%กว่าเนี่ยอันนี้ต้องเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาให้เขาเร่งให้เขาได้ลงทุนได้เร็วขึ้นนะครับพวกใบอนุญาตอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องทำให้เร็วเพื่อที่เขาจะได้ลงทุนได้เลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี อยู่ในภาวะขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถ้าทำพวกนี้ได้นะครับมันก็น่าจะทำให้สถานการณ์ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยดีขึ้นกว่าไตรมาส2
3: ครับครับครับคือถ้าเจาะดูในไส้ในของ GDP รอบนี้คือมันมีหลายตัวเลขที่น่าสนใจครับเราเห็นว่าพระเอกสำคัญเลยคือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่โอ้โหเติบโตแบบก้าวกระโดดการส่งออกเองก็ยังดีอยู่แต่การนำเข้าเองนี้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไปดูเรื่องของภาคของการผลิตกับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับเราเห็นภาคโรงงานเองเนี่ยตอนนี้เดินเครื่องกันแค่ประมาณสัก 57% เท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะภาพนี
5: ้คืออันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวข้อมูลไอ้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกับตัวข้อมูลดัชนีที่เขาเรียกดัชนี MPI เนี่ยของเราเองเนี่ยมันมีแซมเปิลไซส์ระดับหนึ่งนะครับที่ผ่านมาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาใช้อยู่เนี่ยมันมีแซมเปิลไซส์ระดับหนึ่งต้องเรียนว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะที่เราเห็นภาพของการส่งออกที่วิ่งขึ้นไปสูงแต่ MPI การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับไม่ได้ขยายตัวตามนะครับเพราะฉะนั้นในไส้ในของมันจริงๆอ่ะถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่ามันตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะยังไม่อยู่ในการคำนวณตรงนี
3: ้
5: นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ได้คุยกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะมาดูเรื่องของตัวดัชนีพวกนี้ที่จะต้องมีการทำทั้งในเรื่องของการขยายความครอบคลุมของข้อมูลให้มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เข้ามา
3: ครับ
5: โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพวกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีหลายโรงงานนะครับที่เข้ามาแล้วก็ผลิตแล้วก็ขายส่งออกปริมาณสูงนะครับเป็นแสนล้านเนี่ยแต่ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในการคำนวณตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเร่งไปดูขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบการคำนวณเนี่ยมันใช้เป็นลักษณะปีฐานตอนนี้ก็ใช้ปีฐานปี64นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เวทระหว่างอุตสาหกรรมภายในประเทศอุตสาหกรรมกึ่งส่งออกอุตสาหกรรมส่งออกอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเวทน้ำหนักของอุตสาหกรรมรายเซกเตอร์ด้วยอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งตัวนี้ต้องเรียนว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมอ่ะของเราตอนนี้มันปรับตัวไปพอสมควรมันจะไม่ได้เหมือนกับเดิมแล้ว พราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องหาวิธีการที่จะมาทำให้ตัวดัชนี MPI เนี่ยมันมีถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดันนิซึ
3: ม
5: อ่ะมันมีพลวัตมีพลวัตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วพอกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไปเพราะเรื่องพวกนี้ทางภาคธุรกิจมันเขาเร็วกว่าภาครัฐอยู่แล้วไงเพราะนั้นไอ้การวิธีการคำนวณพวกนี้มันอาจจะต้องหาวิธีที่จะทำอย่างนั้นที่ทำให้มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อันวิธีการหนึ่งก็คือใช้ลักษณะที่เป็น chain value measure ที่เราใช้ในการคำนวณ GDP ของเรานี่แหละเพราะว่าแทนที่จะไปเทียบกับปีฐานไกลๆเนี่ยก็เทียบกับปีราคาปีที่แล้วนะครับแล้วก็วิธีการนี้หลายๆประเทศก็ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใครก็ใช้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดให้การคำนวณเนี่ยมันไดนามิกมากขึ้นแล้วมันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เชิงสะท้อนสิ่งขึ้นอย่างเดียวนะมันคีปอัพกับคือมันทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นนะครับ
3: ตัวการปรับเกณฑ์การคำนวณต่างๆของดัชนี NPI เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นเมื่อไหร่ฮะ
5: จริงๆท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติเนี่ยท่านก็คุยกันในที่ประชุมนะครับกับหน่วยงานทั้ง BOI ทั้งผมเองทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งทำตัวนี้ให้มันได้ภายในประมาณกันยาครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวสำคัญคือที่เราโดนเขาหาว่านะเอางี้เราโดนเขาหาว่าเราเป็นทรานชิปเมนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขจริงมันไม่ใช่หรอกคือมันไม่มีทางหรอกครับที่การส่งเพื่อมันจะเกิดทรานชิปเมนต์เป็นแสนล้านสำหรับประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาก็ดูตัวเลข MPI กับตัวเลขส่งออกแล้วเขาก็เทียบกันว่าส่งออกมันดีแต่ MPI ไม่ขึ้น
3: ครับ
5: มันก็เกิดข้อสงสัยซึ่งเรื่องพวกนี้เราต้องพยายามทำให้มันชัดเจนนะครับในแง่ของข้อมูลในแง่ของการอธิบายคือจริงๆผมเรียนตามตรงผมก็สงสัยผมก็ไปเช็คแล้วเหมือนกันมันมีพวกที่เป็นลักษณะชิปปิ้งเนี่ยเป็นลักษณะแบบเทรดเดอร์เนี่ยน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะไอ้ที่ออกไปจริงๆเนี่ยมันคือตัวผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เช็คกับแหล่งเดียวนะเช็คกับหลายแหล่งคุยกับเอกชนด้วยเช็คกับกรมศุลกากรด้วยกรมโรงงานด้วยซึ่งกรมศุลกากรก็แอคทีฟมากเขาก็เอาตัวเลขเนี้ยตัวเลขส่งออกเนี่ยไปครอสเช็คกับของกรมโรงงานว่าไอ้บริษัทพวกนี้มันเป็นโรงงานจริงหรือเปล่าในเมืองไทยก็มันก็เป็นโรงงานจริงๆทั้งนั้นมันไม่มีแล้วมันก็ผลิตจริงๆด้วยเขาก็ไม่ได้ตูดแค่ตัวเลขไงก็มีการลงไปสุ่มไปอะไรเหมือนกันนะครับ
3: ครับแต่ในเมื่อเขามีการกล่าวถึงประเทศเราแล้วว่าเป็นทรานชิปเมนต์แบบนี้เราจะเอาอะไรไปคุยกับเขา
5: เราต้องแก้ก็ต้องแก้เราก็ต้องเอาข้อมูลไปอธิบาย
3: ครับ
5: คือแน่นอนผมคิดว่าการคำนวณ GDP การคำนวณ MPI ในทุกๆประเทศอ่ะมันมีข้อจำกัดในทุกประเทศแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้เห็นข้อจำกัดของเราแล้วก็เราจะแก้ไขมันยังไงแล้วของจริงมันคืออะไรซึ่งของจริงคืออะไรเนี่ยเรามีตัวเลขบอกได้แน่นอนนะครับมันสามารถอธิบายได้แน
3: ่ๆ
5: ครับทีนี้มันก็อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะอธิบายมันก็ขึ้นอยู่กับทางอีกฝั่งหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคู่เจรจาว่าเขาจะฟังเราขนาดไหนแล้วเขาจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้มันก็ต้องอาศัยการพูดคุยอาศัยการเจรจาพอสมควรนะครับ
3: ครับแต่ในขณะเดียวกันนะเมื่อภาคการผลิตมันอาจจะเริ่มมีการสัญญาณของการชะลอตัวแผ่วๆลงมาแบบนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการจ้างงานไหมครับการบริโภคเองอาจจะชะลอตัวหดตัวไปด้วยแบบนี้เองเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้นในสังคมไหม
5: คือจริงๆอย่างนี้ฮะณวันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยคือเชิงตัวเลขอ่ะ
3: ครับ
5: มันดูเหมือนชะลอแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ได้ชะลอแบบนั้นเพราะตัวเลขอีกตัวนึงที่มันแสดงให้เห็นก็คือว่าการว่างงานของเราเนี่ยอัตราการว่างงานเราต่ำมากไม่ถึง 1%เพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันปีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยการจ้างงานมันก็ต้องมากกว่านี
3: ้
5: การว่างงานมันก็ต้องมากกว่านี้นะครับมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกนะครับอย่างตอนโควิดเนี่ยเราเห็นตัวเลข 2% กว่า นะนั่นคือของจริงแต่อันเนี้ยเศรษฐกิจชะลอตัวตัวเลขเศรษฐกิจดูชะลอลงดูไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนยังมีงานทำอยู
3: ่
5: นะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าเราจะมีมาตรการอะไรเข้าไปคือคอนไอตัวการบริโภคที่มันลดลงเนี่ยส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องของตัวราคาสินค้าที่มันปรับเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อด้วยส่วนนึงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวรายได้เขาเองด้วยซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาในแง่ของรายได้ของคนอยู่โดยว่าคนทำงานทั่วไปเนี่ยตัวงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เขาเพียงพออย่างที่เขาเรียกกันว่า good jobs อะ good jobs ก็คือว่าเป็นงานที่ดีที่สร้างรายได้ให้เขาสามารถอยู่ได้คือมันอาจจะไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นที่ครอบคลุมทั่วถึงไปทั้งประเทศ
3: ครับ
5: มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี
3: ้
5: นะครับ
3: ครับอย่างตัวเรื่องของการบริโภคนะที่มันชะลอตัวลงไปแบบนี้เองเนี่ยเรื่องของมาตรการที่จะมีการออกมาตรการในการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของประชาชนยังจำเป็นอยู่ไหมฮะ
5: คืออันนี้ต้องดูนิดนึงครับคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะตัวเลขไตรมาส2
3: ครับ
5: ที่ตัวการบริโภคมันลดลงเหลือ 1.9 เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคาดเอาไว้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับมันก็ชัดเจนแหละเราคาดได้ทันทีว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวราคาน้ำมันมันต้องขึ้นแน่แล้วมันจะกระทบมาที่เงินเฟ้อแล้วก็ราคาสินค้าแล้วมันก็ทำให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นคนก็อาจจะไม่สามารถจะมีรายได้หรือว่ามีเงินเพียงพอที่จะไปจับจ่ายเพราะนั้นถึงได้รัฐบาลถึงได้ออกตัวไอ้ไทยช่วยไทยพลัสมาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้ในช่วงถัดไปเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์มันเริ่ม

0: ใช้เงินเยอะแล้วมันก็ไม่สามารถจะยั่งยืนอยู่ได้นานนักนะครับคือมันเป็นการเหมือนกับไปช่วยป่าผัวนะครับคือแต่สิ่งที่ไทยช่วยไทยพลัสทำเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่ไทยช่วยไทยพลัสออกมาก็คือเพื่อต้องการช่วยเรื่องค่าครองชีพของคนเพราะเราคาดไว้แล้วว่าอะไรราคาสินค้ามันขึ้นแน่เพราะนั้นก็ไปช่วยเรื่องค่าครองชีพทีนี้สถานการณ์ในช่วงถัดไปเนี่ยต้องดูตัวเลขนิดหนึ่งครับก่อนที่จะมาดูมาตรการว่าจะทำอะไรก็เข้าใจฮะก็มีเสียงเรียกร้องอยากได้อีกอะไรเงี้ยอยากได้เพิ่มนะครับก่อนหน้านี้ตอนช่วงโควิดแล้วก็ทำไอ้คนละครึ่งไป4-5 รอบนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปติดใจกับเรื่องแบบนี้มากคือเรื่องแบบนี้มันจะมาเฉพาะในเวลาที่มันควรจะต้องมานะครับเวลาที่มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเราก็ต้องพยายามดูแลการใช้จ่ายของตัวเองร่วมไปด้วยนะครับจะได้อยู่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสมมติว่าถ้ามีมาตรการออกมาเพิ่มเติมเงินตอนนี้ต้องมีการกู้เงินเพิ่มไหม
0: คิดว่ายังไม่ต้องนะครับคิดว่ายังไม่ต้องเพราะว่าจริงๆสิ่งที่จะทำในช่วงถัดไปเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของการลงทุนละ
1: ครับ
0: นะครับเป็นการลงทุนในแง่ของการที่จะไปช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานอย่างที่เขาเรียกว่า energy transition นี่แหละคือเราต้องพยายามสร้างให้ประเทศเราเนี่ยลดการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลลงโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาจจะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้อยู่พวกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะหันมาใช้เป็นพวกไฟฟ้าอะไรมากขึ้นนะครับดอไซไฟฟ้ามากขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่ได้เพราะว่าจะได้พวกเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยอะไรพวกนี้ครับมันจะได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมันลงไปหรือว่าบ้านเรือนคนทั่วไปเนี่ยก็แทนที่จะใช้ไฟจากกริดอย่างเดียวก็อาจจะต้องมาใช้ในเรื่องของโซลารูฟเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงนะครับซึ่งถ้าทำกันหลายๆบ้านมันก็ในภาพรวมมันก็การใช้พลังงานก็จะลดลงนะแล้วมันก็จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปนำเข้าพลังงานมากแบบเดิมนะครับเวลาเกิดวิกฤตในแง่พลังงานที่ราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่พ่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็สบายก็ยิ้มไปนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าน้ำมันลักษณะแบบนี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันของเราเองอะในแง่ของประเทศอะให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการที่จะลดผลกระทบจากเรื่องของพลังงานครับ
1: ท่านเลขาครับอย่างเรื่องของการนำเข้าพลังงานที่เราต้องมีการนำเข้าพลังงานเข้ามาในช่วงของสงครามนะครับจนทำให้เราขาดดุลการค้าแต่มันไปขาดดุลการค้าพร้อมๆกับขาดดุลบริการเองเนี่ยมันพร้อมกันแบบนี้เองเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะวิกฤตไหมครับถ้าดูจากตัวเลขสถิติในอดีตเองพอเวลาขาดดุลพร้อมกันแบบนี้มันจะเกิดวิกฤตตามมา
0: จริงๆถ้าดูตัวเลขในอดีตเนี่ยขาดดุลแบบนี้ขาดดุล2อันพร้อมกันแบบนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณ 2-3 ครั้งและทุกครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาวะนอกประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดวิกฤตตามมานะครับไม่ได้หมายความแบบนั้นคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะเรื่องดุลการค้าเนี่ยที่เราขาดดุลการค้าเพราะว่า1เนี่ยเราการนำเข้ามันสูงมากนำเข้าสูงมากเกิดจากอะไรเกิดจากช่วงนั้นเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันสูงการนำเข้าน้ำมันเนี่ยเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของไตรมาสที่แล้วเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส2ของปี68เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ110%ซึ่งมันเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณและเพิ่มในเชิงของราคาด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของทองคำที่มีการนำเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าตัด2ตัวนี้ออกดุลการค้าเราเนี่ยยังเกินดุลอยู่ 9,000 ล้านเหรียญ นะครับทีนี้ดุลบริการทำไมขาดดุลดุลบริการเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาอาจจะน้อยกว่าที่คาดไว้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนี่มันเพิ่มขึ้นตอนนี้ต่อหัวต่อทริปเนี่ยอยู่ประมาณ 53,000 นะครับแต่ที่มันขาดดุลบริการเพราะอะไรเพราะเรื่องของค่าเฟรทที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2คือค่าเฟรทการขนส่งทางเรือตอนนั้นนะทั้งค่าเฟรทค่าประกันภัยมันขยับตัวขึ้นสูงมากนะครับประมาณ 200-300% นะโดยเฉพาะค่าประกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องเรียนอย่างนี้ว่า

0: ในอดีตมันเกิดสองสามครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งก็คือรัสเซียยูเครนอีกครั้งนี้คือตอนช่วงโควิดแล้วก็ก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนี้แล้วจะเกิดวิกฤตนะครับเราไอ้ดุลการค้ากับดุลบริการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆแบบนี้มันจะสลับไปสลับกันมาบางอันขาดบางไตรมาสตัวนี้ขาดตัวนี้เพิ่มอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ประเด็นสำคัญคือว่าสถานการณ์ตอนไตรมาสสองอ่ะมันค่อนข้างกระทบเราค่อนข้างแรงตัว current account deficit current account deficit มันขาดดุลไปประมาณ12,000อันนี้ถ้าทั้งปีเนี่ยโดยปกติในช่วงไตรมาส4เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันก็จะทำให้ดุลการดุลทั้งในเรื่องไอ้ตัวเครดิตเขาเนี่ยมันกลับมาเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากไตรมาส2เนี่ยมันตัวเครดิตเขามันเดฟิซิตไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาตามคาดในไตรมาสสุดท้ายของปีก็จริงอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเครดิตเขามันสามารถจะกลับมาเป็นบวกได้แบบเดิมก็เลยคิดว่ามันน่าจะคาดว่ามันน่าจะขาดดุลมาสักเปอร์เซ็นต์กว่าๆเปอร์เซ็นต์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวจากเรื่องของตัวสงคราม
0: ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราว
1: ครับ
0: ยังไม่แน่เพราะว่าเรื่องนำเข้าในช่วงถัดไปมันน่าจะชะลอลงแล้วล่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้าน้ำมันอะไรพวกนี้มันก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยที่ไม่ต้องไปเร่งนำเข้าอะไรมากนะครับ
1: ครับครับท่านอีกหนึ่งตัวเลขที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนที่เราเห็นโอ้โหตัวเลขมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแต่คำถามก็คือว่าการลงทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่หลั่งไหลเข้ามา FDI ต่างๆที่เข้ามาคนไทยได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับเพราะอย่างเรื่องของ data center โอ้โหไปที่ถกเถียงมาก data center ต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆแทบจะต่างประเทศทั้งหมดนะครับการจ้างงานอาจจะไม่ได้มากแถมยังต้องใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลเลยฮะ
0: คืออย่างนี้ฮะไอ้การลงทุนนี้เกิดขึ้นตัวเลขที่มันขยายตัวขึ้นมาแรงนะ 13% กว่าเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก data center อย่างเดียว
1: ค
0: ือ data center มันก็เป็นแค่ส่วนเดียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลงทุนในแง่ของโรงงานผลิตที่ทาง BOI ได้อนุมัติไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีการก่อสร้างโรงงานที่อาจจะไม่ได้ขอ BOI ไปด้วยเพราะว่าตัวเลขที่เราใช้เนี่ยเราใช้ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนจริงที่เกิดขึ้นของ BOI แล้วก็มาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่ของภาคเอกชนเนี่ยคือการก่อสร้างเอาเป็นว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันขยายตัวมาตั้งแต่ประมาณปี67แล้วนะครับก็ในแง่ของตัวโรงงานอะไรต่างๆก็น่าจะเสร็จเพราะนั้นก็จะเหลือที่เอานำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามานะครับเพื่อมาติดตั้งทีนี้ช่วงถัดไปเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยผมคิดว่าก็การลงทุนภาคเอกชนก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังเป็นตัวนำอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขยายตัวแรงเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าในเซกเตอร์อย่างเซกเตอร์ที่เป็นที่หัวใสอ่ะก็การก่อสร้างภาคเอกชนก็ชะลอลงนะครับแต่ว่าเซกเตอร์ที่เป็นอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆมันก็ยังขยายตัวได้นิดหน่อยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐนะครับในการที่จะเร่งการลงทุนด้วยเหมือนกันที่จะเร่งให้เอกชนที่ได้ BOI ไปแล้วเนี่ยได้บัตรส่งเสริมไปแล้วมีการลงทุนได้เร็วขึ้นก็ตัวเลขของเอกชนก็อาจจะยังคงขยายตัวได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเหมือนไตรมาส2นี่ถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์กับคนไทยยังไงก็อย่างที่ผมเรียนน่ะว่าคือเราเห็นตัวเลขเยอะๆแล้วเราก็พูดกันเยอะว่าไอ้เนี่ยมัน data center ทั้งนั้นจริงไม่ใช่
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะครับมันแค่พาร์ทเดียวส่วนเดียวถึงแม้ data center จะมาสร้างเนี่ยในช่วงก่อสร้างมันก็เกิดประโยชน์กับคนไทยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่เอาผู้รับเหมามาเองถูกมั้ยมันก็จะมีต้องมาใช้ผู้รับเหมาไทยนะครับบริษัทหลายๆบริษัทที่ผมทราบที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาก็รับเหมาก่อสร้างพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวโรงงานอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยพอ Data Center มันเสร็จมันก็โอเคมันก็เสร็จมันก็จ้างงานไม่มากนะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณ15-16คนแต่พาร์ทที่สำคัญก็คือเรื่องของการก่อสร้างโรงงานอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ Data Center เนี่ยที่มันเสร็จแล้วมันก็ต้องมีการจ้างงานเพิ่มแม้กระทั่งของเดิมที่มีอยู
1: ่
0: นะครับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายๆบริษัทก็ขยาย capacity เพิ่มขยายกำลังการผลิตเพิ่มก็มีการขยายโรงงานแล้วก็จ้างงานคนเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือเราอย่าไปยึดติดเรื่อง data center มากนักมันเป็นพาร์ทเดียวเท่านั้นมันไม่ได้เรื่องมันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ทั้งหมดของการลงทุนประเทศไทยนะครับ
1: ครับแต่จริงๆแล้วอย่าง data center เองมันสามารถที่จะต่อยอดโมเดลธุรกิจเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับ SME ไทยคนไทยได้มากกว่านี้ไหมฮะ
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะคือ data center อ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
1: ครับ
0: ก็ AI infrastructure ตัวหนึ่งนะครับพอจาก data center เนี่ยมันก็ต้องมี cloud ที่เป็นรันบน data center แล้วจาก cloud ตัวนี้มันก็มี AI ที่เป็นรันบน cloud อีกทีเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องพยายามใช้ประโยชน์จาก data center ที่เขามาตั้งเนี่ยมันก็จะมีทั้ง data center ที่เป็นบริษัท hyperscaler จากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ทำเองใช้เองแล้วก็ให้บริการ cloud ในประเทศก็มีหรือว่าบริษัทไทยเองที่ทำ data center เองแล้วก็ให้บริการ cloud ก็มีเพราะฉะนั้น data center เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่เนี้ย SME จะได้ประโยชน์ยังไงก็คงต้องหาทางไปเกี่ยวไปเกาะเกี่ยวกับตัวบริษัทพวกนี้นะครับในแง่ของคือแต่อันดับแรกเลยเนี่ยSME ไทยต้องปรับตัวก่อนนะครับต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับการเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะนั้นการผลิตสินค้าของ SME เองเนี่ยมันอาจจะต้องหาทางเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับซึ่งการที่เรามี Cloud หรือมี AI เนี่ยที่จะรันบน data ขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยให้ SME ของเราเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลได้การวิเคราะห์ที่มันมีประโยชน์กับธุรกิจเขาได้มากขึ้นคือมันต้องหัดใช้ของพวกนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยไม่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าตัวเองด้วยนะครับเพราะบางทีบางอย่างมันอาจจะไปไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: เนี่ยคือการเปลี่ยนหรือการอะไรพวกนี้ผมคิดว่าทางฝั่งภาครัฐเองก็มีมาตรการช่วยอยู่นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำเรื่องอะไร
1: ครับถ้าพูดถึง SME เองตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงแม้เพราะดูจากตัวเลขอย่างตัวนี้เสียเองก็เกือบจะ 10% นะการที่แบงก์เองก็ยังค่อนข้างคุมเข้มแล้วกันในการที่จะปล่อยสินเชื่อทำให้ตัวสินเชื่อเองก็หดตัวมาหลายไตรมาสแล้วเราจะช่วยเขายังไงดีฮะ
0: คืออันนี้ก็ค่อนข้างยากนะพูดจริงๆเพราะ SME ส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นก็มีค่อนข้างจะมีปัญหาในแง่ของภาระหนี้นะครับมาตรการที่ออกมาหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นปิดหนี้ไวไปต่อได้หรือการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันก็ใช้กับ SME ที่มีโอกาสที่จะทำธุรกิจต่อได้ที่เห็นว่ามีโอกาสจะทำธุรกิจต่อได้คือบางทีมันอาจจะต้องมานั่งไล่ดูในรายละเอียดนะฮะว่าแต่ละรายเนี่ยปัญหาเขาคือเรื่องอะไรมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอาจจะเป็นเรื่องการตลาดซึ่งอาจจะถ้าไปช่วยเรื่องการตลาดมันอาจจะทำให้เขาปรับตัวดีขึ้นมาเลยก็ได้นะครับคือมันเป็นปัญหาในรายละเอียดจริงๆนะครับ SME มันไม่ใช่ปัญหาภาพใหญ่ที่ถ้าจัด financing ไปแบบนี้แล้วไปต่อได้มันผมว่ามันไม่ใช่ละคือโลกทุกวันนี้และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะไปใช้อะไร across the board แบบนี้ค่อนข้างยากแหละมันก็ต้องไล่ไปดูเป็นรายๆไปบางรายมีวินัยทางการเงินดีแต่อาจจะมีปัญหาถ้ามีวินัยทางการเงินดีแบบนี้ช่วยได้แต่ถ้าเรคคอร์ดที่ผ่านมาน้ำไฟก็ไม่จ่ายเบี้ยวคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากที่เขาจะที่แบงก์จะช่วยใช่ไหมครับแต่ประเด็นสำคัญคือว่าถ้าจะให้ SME มันโตได้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ต้องช่วย
1: ครับ
0: ภาครัฐช่วยคนเดียวไม่ได้ครับภาครัฐเนี่ยทำได้แค่เรื่องของการจัด พวก financing อะไรที่มันจัดภาคการจัดเครื่องมือทางการเงินอะไรที่มันช่วยได้ที่มันพอจะช่วยได้แต่การดันธุรกิจเนี่ยมันต้องอาศัยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องช่วย SME ด้วยนะครับในลักษณะเหมือนกับที่เป็นเรื่องของพี่ช่วยน้องหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยคือก็ต้องเป็นเหมือนกับการเป็นการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างกัน
1: ครับ
0: แน่นอนSME บางคนก็อาจจะนิสัยดีมากก็สามารถที่จะมีความไว้เนื้อคือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก็มันก็ทำให้ทำธุรกิจต่อไปได้แต่บางรายมันอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรับสภาพนะครับเพราะนั้นภาคธุรกิจขนาดใหญ่จะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะช่วย SME ไทยให้มันเดินไปข้างหน้าได
1: ้
0: ถ้าภาคธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ลงมาสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คของซัพพลายเชนตัวเองโดยอาศัย SME เนี่ยคือถ้าคิดว่าธุรกิจใหญ่คิดว่าต้องทำคนเดียวหมดทุกอย่างเนี่ยก็ SME ไทยก็จะยากที่จะโตนะครับเพราะมันต้องเปลี่ยนคือต้องเรียกว่าเปลี่ยน mindset ในการทำธุรกิจคือถ้าต้องการให้ประเทศทั้งประเทศมันเดินหน้าไปด้วยกันได้เนี่ยก็ต้องสร้างเครือข่ายพวกนี้คืออย่างคุณจะเห็นว่าอย่างโตโยต้าเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยากเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะเขาก็ทำรีเสิร์ชทำอะไรเตรียมไว้แต่ปัญหาคือโตโยต้าเองเขาก็กลัวซัพพลายเชนเขาจะมีปัญหาพอเขาเปลี่ยนจาก ICE มาเป็น EV เขาถึงจะค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้ซัพพลายเชนเขาซึ่งเป็น SME ทั้งหลายเนี่ยค่อยๆปรับก็เลยเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ตามจีนทันสักเท่าไหร่ก็คือผมคิดว่าเราต้องมันต้องช่วยกัน
1: อ
0: ะถ้าจะช่วย SME ครับ
1: กับมันต้องแท็กทีมนะช่วยกันรายใหญ่ต้องช่วยรายเล็กนะแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันภาครัฐก็ต้องช่วยแต่ที่สำคัญเอง SME เองคุณก็ต้องปรับ
0: ตัวด้วยเหมือนกันคือต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆ SME หลายๆรายเนี่ยเขาพยายามช่วยตัวเองมาตลอดแหละนะครับเพียงแต่อาจจะขาดโอกาสขาดอะไรพวกนี
1: ้
0: ในการที่จะทำการค้า
1: ครับครับคุยกับท่านเลขามาเองมันก็สะท้อนภาพว่ามันก็ยังมีหลายปัจจัยนะครับที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยของเรานะครับทำให้มันเติบโตต่ำแบบนี้อย่างท่านนายกเองก็บอกว่า GDP ไตรมาส2ก็ยังไม่น่าพอใจนะมันควรเติบโตได้มากกว่านี้ดังนั้นเราอยากถามมุมมองของท่านเลขามองว่ามันพอจะมีเครื่องยนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับที่จะสร้างการเติบโตใหม่ให้กับประเทศไทยครับนำพาประเทศไทยของเราก้าวไปสู่ขอบฟ้าใหม
0: ่คืออันเนี้ยณวันนี้นะคร
1: ับ
0: ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องปรับตัวเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวโครงสร้างการผลิตนะครับผมไม่ได้หมายความถึงแค่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงภาคเกษตรด้วยนะครับแน่นอนอุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถูกกระทบจากภาวะภายนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยแหละเพราะคนต้องยังไงคนก็ต้องทาน
1: ครับ
0: อาหารนะครับแต่ปัญหาคือว่าภาคการผลิตภาคเกษตรของเราอ่ะมันยังการผลิตพวกคือสิ่งนี้ผลิตภาพมันยังไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องมีการไปทำตรงนั้นเพิ่มนะครับอันนี้เอาเฉพาะตรงส่วนนี้ก่อนนะครับเอาเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่เข้าไปเอางานวิจัยเข้าไปเพิ่ม productivity ของภาคเกษตรทำการเพาะปลูกให้มันสามารถได้ผลผลิตมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็คุณภาพดีกว่าเดิมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงภาคเกษตรเพราะอะไรเพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนาะคือภาคเกษตรก็เป็นภาคสำคัญขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีเนี่ยที่เคยเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะต้องเอาเข้ามานะครับเพื่อให้มันสอดรับกับทิศทางในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารที่มันเป็นตัวใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่มีการผลิตในเมืองไทยประเด็นคือว่าเรามีโครงสร้างอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยหรือว่าประเทศคู่แข่งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำเราค่อนข้างน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร่งดึงตัวนี้ขึ้นมา เพราะถ้าเอาเข้ามาตัวนี้เข้ามาในมูลค่าเพิ่มตรงส่วนนี้มันสูงเราจะมีแต่ขั้นกลางกับขั้นปลายเพราะนั้นต้องดึงเอาต้นน้ำเข้ามาซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสองในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็มีการดึงเอาเข้ามานะครับอย่างพวก PCB ชิปดีไซน์อะไรพวกนี้ก็เอาเข้ามาแต่มันก็ต้องเอาเข้ามามากกว่านี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตอย่างโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยมันอาจจะต้องหาทางดึงเอาการผลิตตัวเซลล์เข้ามาแทนที่จะมาให้มาตั้งโรงงานประกอบเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องเอาเข้ามาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของเราเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในอนาคตเนี่ยเรื่องของสุขภาพเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมการแพทย์เครื่องมือแพทย์การบริการทางการแพทย์พวกนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องทำให้ยกระดับมันขึ้นมาคือเรามีอยู่แล้วบางส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ของเราเนี่ยดีมากนะครับมันต้องยกระดับพวกนี้ขึ้นมาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เองก็เหมือนกันอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือทั้งสองตัวนี้ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมยาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการไปสร้างอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: แต่มันเป็นการสร้าง security ของประเทศในระยะยาว เราคงผมคิดว่าเราคงไม่ได้เชื่อกันทุกคนนะครับว่าโควิดมาแล้วก็ครั้งเดียวแหละอนาคตไม่น่าจะมีอย่างไม่น่าจะมีโรคแบบนี้อีกในอนาคตมันมีแน่ผมคิดว่ามันมีแน่ๆแต่มันจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะนั้นเรื่องอุตสาหกรรมภายในที่จะเป็นเรื่องยาเรื่องเครื่องมือแพทย์พวกนี้มันก็ต้องมีเพื่อที่จะสร้าง security ประเทศอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าจะต้องทำส่วนอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ต้องพยายามอัปเกรดอุตสาหกรรมอาหารของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแทนที่จะผลิตแต่อาหารแปรรูปอย่างกุ้งแช่แข็งหรือทุเรียนใส่ตู้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแปลงไปเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมฟิวเจอร์ฟู้ดอุตสาหกรรมพวกที่เป็นอาหารเพื่อการแพทย์อาหารเป็นยาอะไรพวกอย่างนั้นนะครับหรือว่าพวกคือแพลนเบสเนี่ยมันก็มีคนทำเยอะแล้วแหละแต่จริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเซลล์เบสพวกนี้อาจจะต้องมาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงเพราะถ้าเป็นเซลล์เบสเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของการแก้ปัญหาเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นหลักๆที่น่าจะต้องทำ
1: สมมติว่าถ้าเราทำได้จริงเองมันจะพลิกโฉมประเทศไปไงบ้าง
0: คือผมคิดว่าก็ถ้าเราทำได้จริงนะครับเศรษฐกิจไทยก็น่าจะขยายตัวมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ก็น่าจะขยายตัวดีกว่านี้แล้วก็มีความต้านทานกับปัจจัยภายนอกมากกว่านี
1: ้
0: มากขึ้นเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของตัวอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกอย่างเงี้ยมันช่วยสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอุตสาหกรรมยาพวกนี้มันช่วยสร้าง resiliency ให้ประเทศได้เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงไม่ใช่แค่ปัญหาจากความขัดแย้งหรืออะไรข้างนอกอย่างเดียวแต่เรื่อง climate change ก็เหมือนกันมันก็จะสร้าง resiliency ให้เราได้นะครับ
1: ครับถือว่าจังหวะในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเองตอนนี้มันก็เหมาะสมพอดีกับการจัดงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยกับการประชุมใหญ่ของ World Bank แล้วก็ IMF ฮะท่านมองว่าการที่ทั้ง World Bank IMF เนี่ยมาเลือกจัดงานในประเทศไทยของเรานะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้มันจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยยังไงบ้าง
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ
1: ่
0: มากงานหนึ่งนะครับโอกาสคือเราได้โอกาสจัดงานนี
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ของประเทศไทยเลยล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะครับที่ในงานนี้เราจะได้อันเรื่องแรกก็คือว่าเราจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับทั้งในแง่ของทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเราว่าเราจะไปแบบไหนนะครับเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีศักยภาพให้เขาเห็นศักยภาพของประเทศไทยในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับ เป็นโอกาสที่1ที่เราจะต้องที่เราสำหรับการจัดงานนี้โอกาสที่2ก็คือเรื่องของการที่เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า trusted hub คือเขาสามารถจะมาลงทุนในประเทศไทยได้มีความสามารถเชื่อมั่นได้ว่ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างจะมีการอำนวยความสะดวกที่ดีแล้วก็จะไม่ถูกกระทบอะไรจากคือจะไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคนอื่นอย
1: ่
0: างนี้เพราะเราแสดงให้เห็นมาตลอดนะครับว่าเราสามารถเราเป็นพันธมิตรได้กับทุกคนเราสามารถที่จะเป็นคู่ค้าได้กับทุกคนเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเราเป็นเซฟโซนอันหนึ่งที่เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากเรื่องของศักยภาพในอนาคตแล้วเนี่ยเรายังเป็นเซฟโซนหรือเป็นทรัสเต็ดฮับให้กับภาคธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางในช่วงไตรมาส2เนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่จะดึงเอาภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่เคยไปตั้งเฮดควอเตอร์อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพราะเขาก็ผมเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำ assessment ใหม่ว่าตกลงภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงต่ำอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการประเมินตรงนั้นแล้วถ้าเราทำให้เขาเห็นได้ว่าเราความเสี่ยงเราต่ำมากในการที่จะมีใครมาทำอะไรเราหรือในการที่จะโดนกระทบจากมาตรการอะไรที่มันแรงๆมาตรการทางการค้าที่มันรุนแรงเนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะดึงเอาพวกนี้เอาเขาเข้ามานะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีของเรานะครับในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศว่าเรามีความพร้อมแล้วก็มีความทันสมัยคือประเทศไทยไม่ได้ขี่ช้างไปโรงเรียนเอางี้นะครับ
1: ครับ
0: เหมือนกับที่ฝรั่งคิดกันนะครับเราก็มีหลายๆเรื่องที่ต่างประเทศเองเนี่ยก็อาจจะงงๆถ้ามาเมืองไทยนะครับคือโดยเฉพาะเรื่องของpayment platform ที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคือต่างประเทศก็ไม่ได้มีแบบเรามากขนาดนี้หรอกนะครับเพราะนั้นความสะดวกอะไรพวกอย่างเงี้ยภาพลักษณ์พวกอย่างเงี้ยแล้วความเป็นคนไทยซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยเรามีความเป็นมิตรเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ตรงเนี้ยเพิ่มด้วยแล้วมันก็ไปสู่เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: ให้กับนักลงทุนให้กับภาคธุรกิจให้กับภาคการท่องเที่ยว
1: ครับดูจากแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ก็คือ Thailand New Horizon เองก็ถือว่าสอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจไทยนะตอนนี้นะ
0: ครับคือ New Horizon เนี่ยมันก็จะคือจริงๆมันก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องที่1เนี่ยเราพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเราเกิดเรื่องของตัวDigital Transition ในเรื่อง AIเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเมืองไทยว่าเรามีศักยภาพแบบไหนนะครับมีความก้าวหน้าแบบไหนนะครับแน่นอนมันก็หลายเรื่องมันก็กำลังทำอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันทำให้เขาเห็นทิศทางในอนาคตของการทรานซิชันในส่วนนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกันในภาคการเงินของเราเพราะเรื่องนี้มันเป็น IMF World Bank ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของภาคการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ในภาคการเงินของเราเนี่ยมันมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่จะมาใช้สำหรับการ transition ในแง่ของเรื่องของ climate change ด้วยนะครับที่เราได้ทำกันมาคือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสร้างโอกาสเรื่องพวกนี้ในการที่จะโชว์เคสแล้วก็เป็นการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ไปด้วยกันในแง่ของภาคการเงินเพราะว่าการที่จะทำเรื่องของตัวclimate transition หรือว่า energy transition เนี่ยมันขาดเรื่องของเครื่องมือทางการเงินไม่ได้นะครับเครื่องมือทางการเงินเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งเพราะนั้นนวัตกรรมพวกนี้มันก็จะต้องมีให้เกิดขึ้นนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะทำให้เขาเห็นว่าในตลาดของเมืองไทยเองเนี่ยเรื่องของตัว climate change เนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้น

0: ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะเราก็จะมีเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของตลาดคาร์บอนเรื่องของแท็กซ์ที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวที่จะช่วยให้เกิดการดีคาร์บอนไนเซชันในประเทศอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามทำให้เขาเห็นอันสุดท้ายก็คือเรื่องของธุรกิจใหม่โอกาสทางภาคธุรกิจที่จะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจที่เขาเรียกว่าlongevity economy ก็คือการที่จะมีชีวิตให้ยืนยาวไปในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจที่จะมาเศรษฐกิจที่รูปแบบเศรษฐกิจที่จะใช้กับการที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวในอนาคตซึ่งก็จะรับกับเรื่องของพวกอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ของเราที่เรามีจุดแข็งมันก็จะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์มันก็จะมีทั้งเรื่องอาหารสุขภาพอะไรต่ออะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะถูกผนวกเข้าไปมันก็จะเป็นโชว์เคสอันหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่า New Horizon ของเราเนี่ยนอกจากจะมีศักยภาพประเทศของเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยในอนาคตเราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าการกระจายความการกระจายในแง่ของระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้มีความทั่วถึงได้ยังไงนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะเป็นคอนเซปต์ของงานนี
1: ้ถ้ามองกลับมาที่ภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนไทยทุกคนเราจะปรับตัวหรือว่าคว้าโอกาสกับการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้ยังไงบ้าง
0: คือจริงๆอย่างนี้ฮะคือภาครัฐเนี่ยที่จัดงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จัดงานเพื่อให้มันเป็นงานที่โชว์เคสแล้วก็จบไปนะครับสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยงานนี้จะมีนักลงทุนมีแบงก์เกอร์มีใครต่อใครมาเยอะแยะไปหมดนะซึ่งเป็นคนสำคัญสำคัญทั้งนั้นแหละที่จะมาเพราะนั้นในส่วนของภาคธุรกิจเองเนี่ยคือภาครัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วภาครัฐเนี่ยยังไงต้องสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มาเนี่ยในหลายกลุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องพอจบงานก็ต้องมีการสานต่อความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของภาคธุรกิจในช่วงถัดไปนะครับเพราะนั้นโอกาสเนี้ยของภาครัฐเนี่ยภาครัฐเรียนรู้อยู่แล้วล่ะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแต่ภาคธุรกิจเองเนี่ยจะต้องใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะสร้างโอกาสในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจของต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างพาร์ทเนอร์เพื่อให้มันเกิดการลงทุนนะครับคือการลงทุนเนี่ยภาครัฐก็ต้องทำด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่างานเนี้ยก็ต้องมีการพยายามที่จะคือการสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐเนี่ยหมายถึงว่าพยายามที่จะดึงการลงทุนเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นจากภาคธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องพยายามดึงเข้ามาในประเทศอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะสานต่อไปได้มากขึ้นก็คือภาคธุรกิจไทยก็ต้องพยายามสานต่อพยายามดึงเอาภาคธุรกิจพวกนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองหรือว่าดึงเอา knowledge ที่เขามีองค์ความรู้ที่เขามีมาใช้กับการทำธุรกิจของเราในช่วงถัดไปนะครับส่วนภาคที่สำคัญก็คือภาค SME เนี่ยก็เป็นโอกาสอันนึงนะครับที่จะมาโชว์เคสว่าเฮ้ยคุณต้องการซัพพลายเชนยังไง
1: ครับ
0: ผมมีแบบนี้แบทกันได้ไหมเข้ากับมาตรฐานคุณไหมหรือต้องปรับยังไงคือเนี่ยฮะมันจะเป็นโอกาสที่เราต้องคว้าไว้แล้วมันก็คงไม่ใช่มันก็ไม่ควรนะมันไม่ควรที่จะเป็นวันไทม์อีเวนต์แล้วก็จบไปนะคือช่วงเวลาจัดงานเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องพยายามเร่งในการสร้างคอนเนคชันหรือติดต่อสื่อสารสร้างอะไรพวกนี้แล้วมันก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อที่จะดึงเข้ามาคือมันในช่วงจัดงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุยกันแล้วจะจบหรอกนะครับมันต้องมีลูกต่อเนื่องไปอีกเพราะฉะนั้นในตรงนั้นแหละเราก็ต้องพยายามดึงเอาเขามาให้ได้เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งภาคธุรกิจหรือ SME
1: ครับ
0: ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับการที่เรามีงานนี้จริงๆ
2: สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของดิฉันไนซ์เปียพันธุ์พินทองแล้วนะคะผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามไวท์วิชั่นได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะจะเจอกับดิฉันไนซ์เปียพันธุ์นะคะ Stay tuned กันที่นี่ 95.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
5: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
5: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกนิษฐาแก้วใสรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคนายอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผอ.รศ.ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอวัดชลบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เวลาฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยครับ
1: ค่ะและพี่ช่างเทคนิคของเรานะคะพี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันและทีม Facebook ค่ะคุณอัคคเดชคัมภีระนะคะที่ดูแลการไลฟ์ตลอด2ชั่วโมงเลยค่ะถูกต้องนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะใครที่มีแพลนเนาะจะไปวันศุกร์ดินเนอร์ที่ไหนนะคะก็วางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาก
2: ็
1: มีการรายงานสภาพอากาศอาจจะมีฝนตกนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่มเสื้อกันฝนรวมถึงรองเท้าที่แบบไม่ลื่นเนาะเพื่อจะให้เราแบบแบบไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
2: อีกอย่างหนึ่งพี่กุ้งคือรองเท้าเนี่ยนอกจากไม่ลื่นเนี่ยผมแนะนำนะบางทีรองเท้าถ้าใส่ผ้าใบเวลาลุยฝนเนี่ยมันอมน้ำนะ
1: ใช่
2: แล้วมัน
1: จะเสียไปเลยอ่ะมันเสียไปเลยอ่ะ
2: กว่าจะแห้งกว่าจะอะไรบางทีอย่างที่คุณบอกอ่ะมันถึงจะแห้งบางทีมันก็ไม่เหมือนเดิม
1: ใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคือ
2: ใคร
1: ใครใส่สนีกเกอร์เนาะผ้าใบหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีรองเท้าสำรองเป็นรองเท้ายางที่ไม่ลื่นไม่เป็นรองเท้ากินขาด้วยนะเธออ
2: ๋อไอ้ที่มัน
1: มันก็ไปขาเข้ามันง่ายนะขาออกนี่คือมีเจ็บกันนะคะ
2: หายไปเยอะนะแต่ก่อนมีช่วงนึงฮิต
1: ใช่แถวสงกรานต์ไงเธอ
2: ใช
1: ่ใช่ค่ะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นวันของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีมาพูดเรื่องน้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับได้ยินเสียง
1: คุณหมอได้ยินเสียงทางห้องส่งไหมคะสักครู่นะคะอาจจะลองกำลัง
2: รบกวนทางทีมเทคนิคดูเสียงให้ผมหน่อยนะครับก็วันนี้พี่กงก่อนระหว่างรอเสียงนะครับน้ำตาลทดแทนเนี่ยโอ้ยิงเมื่อวานนี่เราก็พูดถึงเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีความเกี่ยวข้องกับของหวานของมันของเค็ม
1: ค่ะ
2: ซึ่งน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของหวาน
1: เป็นหนึ่งในของหวานแล้วเดี๋ยวนี้เนาะหลายคนก็เลือกจะใช้น้ำตาลทดแทนแบบอย่างเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็จะมีทั้งซีโร่ทั้ง 0%
2: มันมีแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยมีซีโร่ซีโร่อีก
1: โอ้หลายอย่าง
2: แต่ว่าไม่บอกยี่ห้อ
1: นะว่าเป็นยังไงนะคะก็มีน้ำตาลทดแทนทั้งจากธรรมชาติทั้งจากเคมีสังเคราะห์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะมาตอบคำถามกับเราคุณหมอคะได้ยิน
2: ค
1: ุ
2: ณหมอได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินค
2: ่
3: ะ
2: โอเค
1: ได้ยินชัดเจนแล้วนะคะพูดถึงหัวข้อในวันนี้ค่ะน้ำตาลทดแทนใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยใช้อย่างไรให้ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรื่องของเทรนสุขภาพเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมันค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยก็คือเหมือนต้องบอกว่าเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายนะในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยก็คือใช้ในการปรุงอาหารทำเบเกอรี่นะคะทำเครื่องดื่มนะที่บอกที่สามารถบอกได้ว่ามันดีต่อกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะ
2: ครับผม
3: แต่เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็เลยมีแนวทางในการเลือกใช้นะคะแบ่งตามกลุ่มเนาะในเรื่องของประเภทแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาหรือว่าอาจจะแบ่งตามการใช้ก็ได้นะคะถ้าหากแบ่งตามประเภทหรือคุณสมบัติเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่ให้ความหวานจากธรรมชาติกับกลุ่มที่เป็นความหวานแบบสังเคราะห์นะคะกลุ่มแรกเนี่ยหวานธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสายสุขภาพเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเลี่ยงกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่ามองหาตัวเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหวานจากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเลือกใช้น้ำตาลจากกลุ่มนี้นะคะตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือหญ้าหวานค่ะ
2: หญ้าหวานนะฮะ
3: หลายคนน่าจะเคยกินนะเคยลิ้มรสชาติ
1: ก็จะเป็นความหวานที่แปลกๆอยู่นะคะค
3: ุ
1: ณหมอเน
2: า
1: ะมันแบบว่าไม่เหมือนแบบด้วยความที่เราเคยชินกับน้ำตาลปกติพอเราเติมอันนี้อาจจะเข้าไปในเครื่องดื่มเงี้ยมันก็จะหวานนะแต่มันจะมีรสชาติบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับตัวออริจินอล
2: ปรี๊ดนี้
1: แ
2: หละฮะ
1: หวานแบบพูดไม่ถูกอ่ะ
3: มันจะเป็นหวานเอียนๆค่ะ
2: หวานเอียน
3: ค่ะได้ค่ะเป็นรสชาติหวานที่กินแล้วรู้แหละว่าไม่ใช่น้ำตาลเป็นหญ้าหวานนะคะซึ่งหญ้าหวานหรือสตีเวียเนี่ยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ200ถึง300เท่านะแต่ว่าไม่มีแคลอรี่นะคะแล้วก็ซึ่งพอไม่มีแคลอรี่เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหญ้าหวานก็เลยเป็นตัวเลือกในการใส่ในพวกชากาแฟเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินหรือว่าปรุงรสได้ไม่ดีอะค่ะปรุงตำรับได้ไม่ดีมันอาจจะติดขมปลายหรือมีรสเอียนที่เป็นรสชาติที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกผสมกับน้ำตาลตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกerythritol sorbitol พวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่คนถ้าพูดถึงน้ำตาลทดแทนเนี่ยคนจะคิดถึงหญ้าหวานเป็นอันดับต้นๆเลยตัวถัดมานะคะที่รสชาติดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าเนาะก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
1: น้ำตาลหล่อหั่งกล้วย
3: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเนาะเรื่องน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อหั่งกล้วยเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากผลไม้นะก็คือไอตัวลูกหล่อหั่งกล้วยนะคะมีรสชาติหวานละมุนนะคะค่อนข้างจะคล้ายน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้นะคะมีสารให้ความหวานที่เรียกว่าโมโกไซด์นะคะซึ่งตัวนี้มันให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ถึง300เท่านะคะแต่ว่าเช่นเดียวกันกับหญ้าหวานก็คือ0แคลอรี่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะคือมันให้ความหวานสูงแต่ว่าตัวโมโกไซด์เนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยสลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยก็ขับออกไปไม่เป็นแบบสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการแบบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะนิยมเลือกใช้อันนี้นะคะรวมถึงคนที่เป็นต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเราจะเห็นว่าตลาดเบเกอรี่สำหรับแบบโลแคลอรี่อะค่ะก็จะเลือกใช้ตัวน้ำตาลนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็คือเท่ากับศูนย์เลยนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะคะแล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตัวเลือกเนี้ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราแบบก็ฉันก็ยังอยากกินหวานอยู่นะแต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะหรือในคนที่เป็นคีโตนะพวกเครื่องดื่มคีโตต่าง
1: เครื่องดื่มคีโตก็จะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกมาขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เยอะเลย
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหอมกล้วยนะคะเป็นตัวที่เอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยหอมกล้วยเขาทนต่อความร้อนได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็รสชาติหรือว่าการสลายตัวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีความทนทานสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในด้านทางยาเนี่ยบอกว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะมีแบบต้องบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะในทางแบบสายสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้รับประทานนะให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยในกลุ่มพวกยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็มีการใช้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันมีให้รสหวานเนาะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของไปทำให้เกิดฟันผุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไปช่วย
2: หนูว่ายาสีฟันหล่อหั่งกล้วยนี
3: ่มีบ้างแบบว่าไม่ได้เยอะมากค่ะอาจจะราคามันสูงเนาะที่นิยมกันมากๆเลยก็คือในกลุ่มอาหารพวกเบเกอรี่พวกอาหารสุขภาพอะค่ะก็จะนิยมตัวหลังกล้วยหรือพวกเครื่องดื่มต่าง
2: ๆใช้แทนน้ำตาล
3: ใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการหมักเนาะก็คือกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ที่เราจะดูดหูก็จะเป็นตัวอีริทิออลนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งซอร์บิทอลไซริทอลนะคะอะไรเงี้ยมีค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะ อาจเรียกรวมๆว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะได้จากการหมักจากธรรมชาตินะคะให้ความหวานประมาณ 70% ของน้ำตาลทรายแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะไม่ส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือค่าอินซูลินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คุมหนักเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการใช้ตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอน้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกแกสีฟันที่ติดรสหวานๆหน่อยนะคะก็จะ
1: กำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มันอยู่ในอาหารชนิดไหนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าพูดถึงน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยนึกภาพไม่ออก
2: นึกไม่ออกเ
1: ออค่ะ
3: ค่ะในพวกลูกอมนะคะในพวกไอพวกที่กินเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกหวานแล้วเย็นสดชื่นนะคะพวกนี้ค่ะ
2: อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกลุ่มแบบน้ำตาลที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมตัวเนี้ย
3: จะบอกว่าคือมันยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นผ่านกระบวนการหมักทำให้แบบว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปค่ะมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านการหมักนะที่เกิดจากการเขาเลยเรียกน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเนาะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยถามว่าถ้าเรากินเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบเนาะถามว่ากินเยอะไปมันดีไหมนะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้ฟันผุเนาะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลนะทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะอย่างพวกซอฟวิทอลไซริทอลพวกนี้ถ้าเยอะเกินนะคะคือจะถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบมีผลต่อชีวิตเนาะหรือแบบเป็นพิษรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีร่างกายมันถูกซึมเอาไปใช้ไม่หมดนะคะมันก็ทำให้แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเทียบกันในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้ตัวอินิทิออลนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆเนาะถามว่ามันต้องกินแค่ไหนนะมันถึงจะแบบเริ่มที่จะแบบส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะก็คือต้องใช้ถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยสมมติอย่างหมอเนี่ยนะหมอต้องกินแบบเยอะมากๆนะคะ40ถึง80กรัมซึ่งมันหวานมากมาก
1: เพราะว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายใช่ไหมคะคุณหมอประมาณ 70%
3: ใช่แต่ถ้าเรากินเยอะน่ะมันก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้นะคะคือถ้ามากเกินไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความไวต่อความเป็นพิษของน้ำตาลพวกนี้ค่ะมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะแต่ถ้าเราใช้ในอาหารทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นรสหวานที่เรียกได้ว่าหวานปกติแล้วกันเป็นระดับหวานปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรเน
2: าะคุณหมอครับอย่างตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกว่าใส่ในลูกอมใส่ในอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะดูว่าลูกอมไหนที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลปกติที่เราทานกันเนี่ยมันแยกยังไงครับ
3: ส่วนใหญ่เขาจะมีแสดงในฉลากค่ะ
1: ว่าจะมีสารให้ความหวานแทน
3: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของอย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้สารให้ความหวานทดแทนเนี่ยจะต้องระบุไปด้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้หรืออย่างที่บอกว่ากินมากเกินเนี่ย

0: ตาลนี่แหละแต่ว่าปรับโครงสร้างทำให้ร่างกายมันไม่ดูดซึมนะหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่านะคะ600เท่ามากนะคะเออแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น้องแกร่งมากเลยนะคะ
0: ในกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้ซูคราโรสนะคะถ้าเราดูข้างกล่องนะก็จะมีบอกนะหรืออย่างแอสปาร์แตม
1: แอสปาร์แตมนี่คุ้นหูที่สุด
2: เลยร้ายเลยไหม
0: ใช่ยังไงก็ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ180ถึง200เท่านะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะละลายง่ายรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงอันนี้จะอยู่ในเครื่องดื่มนะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
2: ลมเลย
0: ส่วนใหญ่นะพวกน้ำมันลมนะก็จะมีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนะคะโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนาะมันเป็นโรคที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีระบุอยู่แล้วว่าห้ามกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสเตมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นข้อเฉพาะเนาะก็เป็นกลุ่มสารให้ความหวานสังเคราะห์นะถ้าถามว่ากินกลุ่มเนี้ยกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมันจริงๆต้องบอกมาทั้งหมดนั่นแหละนะคะว่าเราควรกินไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยจริงๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทำคือการลดความหวานนะลดปริมาณลงช่วงแรกเนี่ยถ้าเราแบบไม่สามารถลดแบบหักหยุดได้เนี่ยการเลือกน้ำตาลทดแทนมาใช้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะเรื่องของแบบร่างกายที่มันค่อยๆปรับ
1: อย่างน้อยก็อ่ะหวานนะแต่ว่าเป็นความหวานที่ฉันเองฉันก็ไม่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำตาลจะพุ่งแต่ใดๆก็คือการลดหวานรสชาติเนี่ยรสชาติให้มันเบาลงจนเป็นนิสัยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ามันถ้าทำได้นะคะการลดด้วยการไม่กินหรือลดปริมาณลงไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าการใช้และการทดแทนจะถามว่าถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนที่แบบก็เลิกไม่ได้ก็ฉันชอบกินหวานหรือว่าก็ยังอยากกินเบเกอรี่หรืออยากกินน้ำหวานอยู่เนี่ยการใช้น้ำตาลทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเนาะนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกให้มันแบบเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลักการเลือกหลายแบบนะคะอย่างเช่นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนาะถ้าทำพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซูคราโรสพวกหล่อข้างกล้วยเพราะว่ามันทนต่อความร้
1: อ
0: นก
1: ็
0: จะ
1: อบในปริมาณความร้อนสูงๆก็ไม่ความหวานก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรืออย่างถ้าใส่ในเครื่องดื่มก็จะนิยมใช้หญ้าหวานหรือว่าหล่อข้างกล้วยนะคะบอกหล่อข้างกล้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะถามว่าดีไหมดีนะในกลุ่มนี้นะเปล่าถ้าส่วนตัวหมอจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่า คนไข้จำเป็นต้องใช้นะคะหรือถ้าคนที่มีโรคประจำตัวนะก็ควรเลือกกลุ่มน้ำตาลที่เป็นกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติที่มันแบบไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนั่นแหละเอาเป็นว่าเราสะดวกใช้ตัวไหนเราก็เลือกนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะไซริทอลซอร์บิทอลต่างๆนะคะพวกนี้ที่มันอยู่ในลูกอมมะฝรั่งนะคะกินมากอาจจะท้องอืดนะท้องอืดแน่นท้องท้องเสียก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรบริโภคแต่น้อยนะถ้ามากไปก็ไม่ดีนะคะต่อให้จะกินแล้วฟันไม่ผุก็เถอะนะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยนะเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปน่ะมันมีน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลทดแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากโภชนาการเสมอนะคะเพราะว่าการอ่านฉลากเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าส่วนใหญ่อาหารที่ไม่เติมน้ำตาลเนี่ยก็จะระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาลนะคะก็คือ no added sugar เนาะหรือ sugar free นะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลทดแทนนะน้ำตาลอื่นๆเป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็จะระบุไปด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยเขาต้องระบุนะคะนั้นดูด้วยว่ามันมากหรือน้อยนะไม่ใช่แบบก็กินไปไม่อ่านนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้นะก็ใช้น้อยๆก่อนนะคะโดยเฉพาะ
1: เพราะว่าหลายๆตัวเนี่ย มีความหวานที่สูงกว่าหมายถึงว่ารสความหวานที่มันแบบ
2: หลาย

0: ่ามากเลยนะฟังอันล่าสุดก็คือ600เท่า
1: ก็คือซูคราโรสเนี่ย
0: โหดมาก
2: ใช่ค่ะก็คือมันใช้น้อยมากๆนะคะอย่างย่าหวานเนี่ยหมอมีสอนคอร์สทำชาโชว์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ส่วนใหญ่เขาจะแบบใส่ไปเยอะๆแบบว่าจริงๆแค่ปลายช้อนนิดเดียวเนี่ยก็หวานแล้วนะถ้ามันมากเกินไป
0: มันขมมากถ้าใส่มากไปอะค่ะ
2: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มน้อยๆนะในคนที่เพิ่งทานนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาเราปรับพวกนี้ค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะได้ปรับตัวด้วยนะคะบางทีแบบเรากินไปทีเดียวเลยมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบไม่คุ้นชินอาจจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังนะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเป็นพิษต่อสุนัขอย่างร้ายแรงนะในตัวน้ำตาลไซริทอลนะคะเขาถึงบอกว่าอาหารของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสุนัขได้เสมอไปนะคะปริมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้สุนัขของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตับวายหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูค่าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าน้ำตาลมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยในอาหารหรือว่าขนมที่เราให้เขากินหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นอันตรายได้
1: คุณหมอครับในไหนก็คุณหมอพูดถึงไซลินทอลแล้วครับไซลินทอลก็คือผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสติ๊กเหมือนกันซีเรียสเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคุณหมอว่าโดยมากนะครับน้ำตาลไซลินทอลเนี่ยที่ใส่ในของกินของเราเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
2: ไซริทอลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเครื่องดื่มในพวกขนมมีในพวกลูกอมพวกแบบของขบเคี้ยวค่ะ
1: ขบเคี้ยว
2: แต่ว่าจะ
1: ขนมกรอบๆ
2: จะเห็นที่หมอเจอบ่อยๆเลยอ่ะมันจะอยู่ในพวกลูกอม
0: ค่ะลูกอมที่เป็นซูการ์ฟรี
2: ใช่ค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในอื่นๆได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันใช้ได้กับแทบจะทุกอาหารนะคะ
1: คือมันจะเย็นๆซ่าๆเลยครับดูชื่อไซริทอลเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่หลักๆก็จะชอบใส่ในพวกที่มันแบบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใช่เย็นๆกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์มันจะมีความเย็นซ่าๆเย็นสดชื่นนิดนึง
0: แทนมิ้นท์แทนอะไรแบบนี้ได
1: ้ดีมากเลยเพราะว่าผมจะได
2: ้ฝรั่งเนี่ย
0: ระมัดระวัง
1: จะได้ระวังไม่ว่าจะเป็นยาบ้วนปากหรือว่าหมักฝรั่งหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆซ่าๆหวานๆแบบลักษณะ
2: ใช่อันนึงก็คือถ้าเราแบบมีสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากก็ทำกลิ่นทำรสที่มันแบบค่อนข้างน่ารับประทานนะคะก็อาจจะเก็บให้ไกลจากสัตว์เลี้ยงนิดนึงบางทีเผื่อเราเปิดไว้แล้วน้องไปแบบไปกินไปผิดไปเลียอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: ใช
2: ่ได้รับในปริมาณมากเลยอะค่ะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอ
1: ย่างผมสุนัขอย่างของคุณกุ้งค่ะเลี้ยงแมวอย่างแมวด้วยได้ไหมฮะหมายถึงว่าแมวไซริทอลนี่ก็แพ้เหมือนกันไหมฮะ
2: คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นพิษต่อสุนัขค่ะในแมวเนี่ยหมอไม่แน่ใจแต่ว่าแบบ
0: แต่ใดๆเนาะอาหารคน
1: ผมก็ไม่ควรดี
0: เครื่องใช้อุปกรณ์ของคนก็ไม่ควรจะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงใช้
1: แยกแยะให้ชัดเจน
0: เพราะว่าทั้งสารอาหารแล้วก็อะไรเราก็ไม่รู้เนาะคุณหมอเนาะว่าอันนี้จะเป็นพิษต่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองก็พูดไม่ได้กว่าอาการจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะแย่เนี่ยก็เราก็ไม่ทันได้สังเกตเดี๋ยวมาเสียใจที่หลังอีก
1: ใช่เท่าที่ผมรู้ครับคุณหมอ
2: ต้องเหมือนแยกให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวเนี่ยเขาก็จะแยกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะก็คือต่อให้ฉลากบอกว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้แบบเต็มที
0: ่
2: ไม
0: ่มีใช่ค่ะ
2: ก็คือไม่มีน้ำตาลก็ยังมีอย่างอื่นอยู่เนาะยังมีนมเนย
0: มีแป้งมีตัวอะไรที่สามารถสังเคราะห์กายมาเป็น
1: ตกค้างทำให้เกิดโรคในอนาคตได
2: ้คือมันเป็นตัวช่วยหนึ่งแหละนะคะที่ถ้าเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมเนี่ยการใช้น้ำตาลทางเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบกินเต็มที่นะคะอย่างที่บอกเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งแล้วก็อย่างของที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะเราก็มีตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มผงชงนะคะก็ใช้น้ำตาลทางเลือกใช้ย่าหวานเหมือนกันหรืออย่างยาแก้ไอสูตรไม่มีน้ำตาลเนี้ยนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานนะคะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็แนะนำว่าให้ลดหวานจากตัวเราเอง
0: จากพฤติกรรมของเราจะดีกว่า
2: จากพฤติกรรมดีกว
0: ่
2: า
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วเด็กๆล่ะคะสามารถรับประทานน้ำตาลทางเลือกได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าคะ
2: รับประทานได้แต่อย่างที่บอกว่าควรเริ่มแต่น้อยๆนะคะแล้วก็ไม่แต่ละคนเนี่ยความสามารถในการรับพวกนี้จะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนึงที่อาจจะมีปัญหาได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะระบบลำไส้นะคะท้องอืดเกิดแก๊สท้องผูกท้องเสียนะถ้ากินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มกินนะคะเด็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ปริมาณแต่น้อยก่อนนะคะ
0: เอาจริงๆถ้าฝึกเด็กๆได้เนาะกันไม่ให้กินหวานตั้งแต่เด็กเลยกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนิสัยไปเลยจะดีมากเลยนะคะวันนี้นะ
2: จริงๆก็เรื่องการลดหวานนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับได้นะคะอันนี้หมอต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจคนที่มีความคิดว่าอยากจะลดหวานด้วยอย่างหมอเองอ่ะก็ช่วงหลังมาเนี่ยค่ะปี2ปีมาเนี่ยคือเคยตรวจเจอไขมันในเลือดสูงนะคะก็เลยลดการกินน้ำหวานทุกชนิดเลยนะคะช่วงแรกก็อาจจะทรมานหน่อย
0: นะ
2: แต
0: ่
2: ตอน
0: แรก
2: ก
1: ็เชื่อ
2: ใช่ตอนไหนก็สามารถกินแบบไม่มีน้ำตาลได้นะคะ
0: ใช่ตอนแรกก็รู้สึกว่าการรับประทานการดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะกูก็เคยกินกาแฟนมที่หวานนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่หวานแล้วตอนนี้ก็สามารถกินกาแฟดำได้โดยที่ไม่หวานเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเรามาตรงนี้แล้วเราย้อนกลับไปกินหวานอีกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ใช่
1: เน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: คือผมเชื่อนะครับว่าคนไทยรวมถึงคนทั้งโลกเนี่ยโดยมากเนี่ยคืออันนี้เป็นปัญหาเดียวกัน
0: ใช่เป็นปัญหาเดียวกัน
1: คือเป็น universal problem เลยก็คือว่าไอ้ปัญหาเรื่องการทานหวานแล้วอยากจะลดหวานเนี่ยยังไงก็อร่อยยังไงก็ติดอยู่แล้วเพราะสุดท้ายความหวานมันเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆที่จะตามมา
0: ใช่มันอาจจะต้องใช้กำลังใจแล้วก็การค่อยๆปรับเปลี่ยน
1: Mindset.
0: พฤติกรรมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมออุ่มไปพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะหลังจากเบรกกันแป๊บมึงแล้วเราเดี๋ยวเราจะมารับสายกัน026918437พักกันสักครู่ค่ะ
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
5: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10นาฬิกา39นาทีนะคะอยู่กันในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของน้ำตาลทดแทนทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออุ่มนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก่อนที่จะไปอ่านคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราบอกเบอร์กันก่อน026918437นะคะ026918437สามารถโทรเข้ามากันสายแรกมาแล้วอย่าลืมแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะยุจินตนาอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอายุ73ย่าง74ค่ะ
1: ครบถ้วนงั้นเชิญเลย
0: ค่ะโอเค
7: จะขอถามคุณหมอค่ะคือเป็นคนชอบกินอันนั้นน่ะช เฉาก๊วยกับลูกจ่าที่ก๋วยแตงแข็งแต่ไม่ได้ใส่
0: ชื่นใจเนาะแม่น้อง
7: ซื้อมาเป็นค่ะซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็ตักกินไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่เลยค่ะเฉาก๊วยอ่ะแล้วก็ลูกจ่าด้วยแล้วถ้ากินทุกวันทุกวันเนี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: เฉาก๊วยเป็นกิโลเลยเหรอแม
7: ่ซื้อทีละกิโลหนึ่งกิโลลูกจ่าก็หนึ่งกิโลแค่นั่งกินไม่ต้องผสมน้ำตาล
1: น้ำตาล
7: อะไรเลยค่ะ
1: โอ้น่าสนใจ
0: ค่ะคุณหมอ
2: กินเยอะแค่ไหนคะต่อวัน
0: กินวันละกิโลไม่ได้นะแม่นะ
7: ไม่หมดกิโลคือเอาแช่ตู้เย็นแล้วก็เวลานั้นก็เอามากินออกมากินแล้วก็แช่ตู้เย็นต่อ
1: กินเรื่อยๆอ่ะ
7: ค่ะ
2: คือถ้าต่อวันเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งพอชั่นซักไม่เกินถ้าถ้วยแบบ5ออนนะคะเล็กๆอ่ะถ้วยขนมอ่ะแต่ถ้วยน้ำพริกหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้อยู่ค่ะ
7: กินเกิน
0: แม่ก็เยอะอยู่นะถ้างั้นน่ะ
1: แม่เลิฟเฉาก๊วย
2: ก็คืออย่างนี้ค่ะเฉาก๊วยไม่ใส่น้ำตาลก็จริงคือเฉาก๊วยเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะก็คือช่วยแก้ร้อนในได้เนาะช่วยให้แบบร่างกายสดชื่นนะคะแล้วก็ตัววุ้นของเขาเนี่ยยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาของอันนี้คือลูกจากนะลูกจากหรือลูกชิดเพราะว่าไอ้ลูกจากหรือลูกชิดที่เราได้มาส่วนใหญ่เขาจะเชื่อมมาแล้วนะไอ้เราบอกว่าอ๋อไม่ได้เติมน้ำตาลเลยหมอแต่อีลูกจากเนี่ยเชื่อมมาแล้วนะคะ
0: น้องโดนน้ำตาลมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแม่นะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหวานไหมคือถ้าในปริมาณเราบอกเรากิน1ถ้วยแต่ว่าเป็นลูกจากไปครึ่งถ้วยอีกครึ่งนึงเป็นเฉาก๊วยเนี่ยมันก็ยังหวานมากนะในมุมของหมอเนี่ยก็ยังถือว่าหวานอยู่ดีนะคะงั้นเนี่ยขอให้คุณแม่ลดลงแล้วกันเนาะสักแค่วันละ1ถ้วยน้ำพริกเนี่ยได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้อาจจะต้องไปลดเมนูอื่นๆที่ใส่น้ำตาลนะคะเนาะ มันถึงจะได้บาลานซ์กันนะ
7: คือไม่เป็นโรคเบาหวานก็มีเป็นโรคกระดูกซึม
2: ก็คือไม่เป็นเบาหวานก็ดีแล้วค่ะแต่ถ้ากินแบบลูกชิดวันละ1ถ้วยเนี่ยลูกจากหรือลูกชิดวันละถ้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ค่ะถ้าเกิดว่ากิน
0: เราอย่าไปเพิ่มความเสี่ยงให้เลยแม่
7: แล้วจะขอถามอีก1ข้อค่ะ
0: จ้า
7: คือว่าฝ่ามือนี่มันขาวซีดเหมือนกันกินโลหิตจางอ่ะแล้วกินข้างบ้านมีผักขมขึ้นเยอะเลยถ้ากินผักขมทุกวันเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดได้เปล่าคะ
2: เราเป็นโลหิตจางไหมคะต้องถามนี้ก่อนคือเราไปตรวจไหมว่าเราเป็นโลหิตจางหรือเราเป็นพาหะทาร์ซีเมียหรือเราเป็นอะไรไหม
7: ก็เคยไปตรวจเมื่อวันที่3ธันวาคม68ไม่มีโรคของบอกโลหิตจางนิดหน่อยให้ยามาแค่2แผงแล้วกินหมดไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยผมบอกว่าเต็มนิดหน่อย
2: ค่ะหมอให้กินธาตุเหล็กไหมคะกินโฟลิกกินธาตุเหล็กอะไรไหม
7: ก็ยาธาตุเหล็กนะขอให้มาแค่2แผง
2: ถามว่าจะกินผักขมได้ไหมถ้าในมุมของหมอนะคะก็คือกินได้เพราะว่าผักขมนะมันมีพวกธาตุเหล็กมีกรดโฟลิกมีวิตามิน B อะไรเงี้ยสูงเนาะแต่ว่าก็คือเวลากินเนี่ยอาจจะต้องผ่านการเขาเรียกอะไรปรุงสุกนะคะเสมอนะจะต้มจะผัดจะอบอะไรก็ได้นะคะแต่แล้วก็ไม่ควรจะกินเยอะเกินนะคะถ้าเรากินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบคือปัญหาของผักโขมอ่ะคือการกินดิบนะคะคือถ้ามันดิบเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของเกาต์นะหรือปวดตามข้อมันจะมีกรดไอตัวไอออกซาเลตอะค่ะที่มันไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็อาจจะมีผลต่อเรื่องข้อได้นะคะแล้วเนี่ยถ้าจะกินก็คือให้กินสุกเท่านั้นนะคะกินได้ต่อวันเนี่ยถ้วยเนี่ยต่อวันเนี่ยได้นะคะ
7: น้ำมันค่ะกระต
2: ี
7: กระเท
2: ีย
7: มแล้วก็ผ
2: ั
7: ดน้ำม
2: ัน
7: ค่ะ
2: อ๋อได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวเนาะไตเตยอะไรปกติ
7: แล้วก็สมมติเราซื้อต้มจืดมาเงี้ยแล้วเราเอาผักกลมเนี่ยไปใส่ต้มจืดกับระหว่างผัดน้ำมันเนี่ยยังไงมันมีคุณค่ามากกว่ากันค่ะ
2: กินได้เหมือนกันค่ะจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าต้องปรุงสุกเท่านั้นค่ะ
7: โอ้สุกกระดิบดิบกินไม่ได้เลยสุกนะคะ
2: ใช่ค่ะก็กินได้ค่ะช่วยบำรุงร่างกายได้ค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอและคุณพิธีกรทั้งสองนะคะ
0: ย
7: ิน
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็จริงๆเฉาก๊วยก็ดีนะแต่ว่าบางทีสิ่งรอบข้างไอ้ลูกชิด
0: เนี่ยมันหวาน บบบางทีเชื่อมมาแล้วหมายความว่าเขาก็เพิ่มน้ำตาลในตัวลูกจากมาแล้วอะตัวลูกชิดมาแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็ได้รับน้ำตาลแล้วเยอะด้วยนะเพราะว่าแม่บอกว่าแม่กินเกิน1ถ้วยต่อวัน
1: เพราะว่าซื้อมาเป็นโลกินเรื่อย
0: กินแล้วก็แช่เย็นไว
1: ้คุณหมออย่างสมมติว่าสมมติว่าเฉาก๊วยเนี่ยเพียวๆเลยไม่มีลูกชิดล
0: ู
1: กจ่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำเชื่อมด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวร
2: ับ
1: สายก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
0: โอเคสวัสดีค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีครับ
0: ท่านแนะนำตัวได้เลยค่ะ
8: นะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
8: วันนี้ที่น่ารักอยู่มอเตอร์ลาบุรีฮะ
0: ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่เอ่ย
8: ฮะ
0: อายุเท่าไหร่จ๊ะ
8: อายุ67ครับ
0: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
1: ครับ
8: อยากทราบว่าคำว่าเอายาใส่แผลนี่ต้องไม่รู้ว่าแผลเป็นแผลเปื่อยนะเขามันเอาโปะไว้ได้ไหมหรือว่าทาเลย
2: เอาใหม่ค่ะไม่มั่นใจถามว่าอะไรนะคะ
0: สอบถามใหม่ได้เลยค่ะ
8: เรามีแผล
1: แ
8: ต่เราจะเอายาใส่ตัวยาใส่นี่เคยเห็นหมอเอาสำลีแผลไว้ก็เอาปั๊กเจอปิดเลยอย่างเงี้ยเราโปะไว้ได้ไหมสมมติว่าเราโปะหรือเราทา
2: อะไร
1: บัสเตอร์
0: เอาอะไรสำลีแปะแล้วก็โปะไว้เลยไม่ต้องเอาออกแบบนี้ใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: อ๋อสามารถทำได้ไหมหรือต้องเอาออกแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับต้องถามก่อนว่าแผลเป็นแบบไหนแผลสด
8: แผลทั้งเปื่อยแผลเปื่อยด้วยครับสดด้วยนะ
2: ฮะแผลเปื่อยมีหนองไหมคือแผลเนี่ยอธิบาย
8: ไม่มีหนองอ
2: ธิบายอย่างนี้ค่ะคือแผลเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะความรุนแรงของแผลเนี่ยมีหลายเลเวลเนาะแล้วเนี่ยการรักษาแผลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแผลนั้นเป็นอย่างไรค่ะทีนี้แผลคนไข้เนี่ยเป็นตำแหน่งไหน
0: คุณลุงเป็นแผลที่ตำแหน่งไหนคะ
8: อะไรนะ
0: คุณลุงเป็นแผลตรงไหน
2: เป็นแผลตรงไหน
8: หน้าท้องนะคือ
0: หน้าท้อง
8: ผ่าตัดลำไส้นะ
2: ผ่าตัดลำไส้กรณีเนี้ยค่ะแผลมันอักเสบเหรอคะหรือว่าเราม
8: ันก็มีอยู่นะเพราะว่ามันทั้งแสบทั้งเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อะไร
2: แล้วเราล้างแผลยังไงคะเราใส่ถุงอุจจาระเทียมเราใส่ถุงถุงอุจจาระเทียมถูกไหมคะที่หน้าท้องหมอเข้าใจถูกไหม
0: โอเค
2: เป็นแผลเปื่อยโอเคค่ะคือกรณีนี้นะคะหมอแนะนำว่าให้กลับไปที่โรงพยาบาลที่เรารักษาประจำนะแล้วแจ้งค่ะ
0: คุณลุงฟังอยู่ไหมเอ่ย
8: ไปแล้วเขาก
0: ็ค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำนะคะ
2: ไปที่โรงพยาบาลเดิมนะคะแจ้งคุณหมอหรือพยาบาลและสอบถามวิธีการดูแลแผลอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าการที่เป็นแผลที่ใส่ที่หน้าท้องอะค่ะมันจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างจากแผลอื่นๆทั่วไปนะคะเพราะมันมีเรื่องการทำความสะอาดเฉพาะบริเวณนั้นนะคะที่มันมีข้อจำกัดอะเนาะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้แนะนำวิธีการและเราควรทำตามวิธีการนั้นอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แผลจะอักเสบหรือจะติดเชื้อได้ง่ายนะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบทวารเปิดนะคะบริเวณหน้าท้องเนาะอันนี้ถ้าเราทำเองนะคะที่บ้านเนี่ยถามว่าเอาสำลีไปอุดปิดไว้ได้ไหมเนี่ยคือพอหมอไม่เห็นแผลหมอบอกตอบไม่ได้เนาะมันทำได้หรือไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลหรือเรามีแผลอยู่อะแนะนำให้กลับไปที่โรงพยาบาลแล้วถามเขาเลยให้ละเอียดว่าต้องดูแลแผลยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากนะ
0: นะคะ
8: ทำตามอาการทำตามอาการอยู่ไห
0: มก็ต้องอาจจะต้องไปหาคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
8: และเรื่องนึงอะคำว่ายาหลังอาหารนี่มันหลายอย่างนะกินพร้อมกันได้ไหม
2: ถ้าระบุว่าหลังอาหารก็สามารถกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
8: ก็ทั้ง 4-5 อย่างนะ
2: แต่ว่าจ่ายมาจากที่เดียวกันใช่ไหมคะไอ้ 4-5 อย่างเนี่ยคือได้ยามาจากที่เดียวกัน
8: คนละที่นะ
2: คือหาหมอหลายที่เหรอคะ
8: ไม่หาหมอบางทีก็ซื้อกินเองบ้าง
2: คือถ้าหาหมอที่ถ้าได้มาจากที่เดียวกันเนี่ยกินพร้อมกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าซื้อกินเองเนี่ยหมอตอบไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายานั้นมีอะไรบ้างแล้วมันขัดขวางกลไกมันกินพร้อมกันได้หรือเปล่านะคะว่าถ้าเรารับยาจากที่เดียวเนี่ยเขาจะคำนวณมาให้แล้วว่ากินได้หรือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตตอบแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเพราะเราซื้อยากินเองด้วยค่ะ
8: ก็อยากค
0: ุ
8: ยก
0: ับ
8: หมอยาวนาน
0: แ
8: ต่
0: ตัง
8: น้อย
0: โอเคเดี๋ยววันหลังโทรมาใหม่หรือฟังฝากไว้ที่เพจเราก็ได้นะคะ
8: คร
0: ับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคอาจจะยังได้อีกสายนึงนะคะโทรมากันได้ที่เบอร์026918437ค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพิสมัยฝากคำถามมาบอกตอนนี้หน้าท้องพุงยุบแล้วไอมากๆเริ่มหายดีคงไปละลายไขมันช่วยหรือเปล่าก
2: ิน
0: อ๋อกินหม่อนไปอ่ะเดี๋ยวรอ
1: มีคำว่าหม่อนข้างหน้า
0: โอเคสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
9: วิค่ะอยู่ปทุมอายุ73ค่ะ
0: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
9: จะถามเรื่องสมุนไพรขมิ้นชันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับขมิ้นชัน
2: ได้ค่ะ
9: คนตอนนี้คนไข้เป็นกระเพาะอักเสบแล้วทานขมิ้นชันมาได้ก็หลายเดือนแล้วจะถามว่าจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะ
2: กระเพาะเป็นโรคกระเพาะอาหารถูกไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
2: ทานมาหลายเดือนแล้วทานแบบไหนทานกี่เม็ดกี่
9: เ
2: ม็ด
9: เช้าสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดหลังอาหาร
2: อ๋อค่ะ
9: ติดต่อกันประมาณ6เดือนกว่าได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: แต่อาการยังไม่หายเหรอคะ
9: ค่ะก็ถ้าทานของย่อยยากก็จะมีอาการแล้วก็ของรสจัดแบบเผ็ดเปรี้ยวอะไรก็จะมีอาการอยู่
2: อ๋อยังแสบท้องอยู่เนาะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะ
9: ก็โรคประจำตัวอื่นก็เป็นพวกโจงเก้นคล้ายๆลูมาตอยนะคะแต่มันจะปากแห้งคอแห้งแล้วปวดตามข้
2: อ
9: แล้วก็กระดูกทับเส้นประสาท
2: ตับไตปกติเนาะ
9: ค่ะปกติค่ะไปพบหมอมาแล้วหมอคุณหมอบอกว่าปกติ
2: โอเคค่ะกรณีนี้นะคะขมิ้นชันเนาะถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือพวกการอักเสบส่วนต้นเนี่ยค่ะปริมาณที่รับประทานอยู่ค่ะส่วนตัวหมอมองว่ามันไม่ถึงโดสที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าปริมาณที่ใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยเราจะกินอยู่ที่2เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็คือ4มื้อต่อวันจะตกอยู่ที่ประมาณ8เม็ดค่ะโดยให้รับประทานต่อเนื่องนะคะอันนี้ต้องย้ำว่าให้กินต่อเนื่องเนาะเพื่อให้มันไปช่วยสมานแผลนะด้านในนะคะกระเพาะลำไส้ของเรานะคะต่อเนื่องประมาณ1-3 เดือนไม่เกิน3เดือนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเคสที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารเริ่มปรับพฤติกรรมด้วยเนี่ยค่ะอาการก็จะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนแรกนะคะที่รับประทานยานะอันนี้หมอแนะนำว่าให้ลองปรับเพิ่มปริมาณนะเพิ่มจำนวนมื้อก่อนนะคะแล้วก็กินให้ต่อเนื่องนะคะว่ามันแบบหลังทานไปแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าทาน4มื้อแล้วเนี่ย2เม็ด4มื้อเนี่ย2สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นเลยอาการเหมือนเดิมนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องพบหมอเพื่อตรวจประเมินว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ
9: อ๋อที่ทานมา2เม็ดประมาณ 5-6 เดือนนี้ไม่มีผลแล้วนี่ตั้งต้นใหม่เลยนะคะตั้งแต่นี้ก็2เม็ด
2: คือมันคือค่ะคือ2เม็ดเช้าเย็นเนี่ยคือมันก็อาจจะช่วยลดอาการเหมือนที่ท่านบอกว่าบางทีกินบางทีก็ไม่มีอาการถูกไหมบางทีถ้ากินเผ็ดแสบร้อนหน่อยก็จะมีอาการขึ้นมาคือมันก็คือช่วยได้ในระดับนึงอะนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงโดสที่เพียงพอที่จะไปช่วยแบบสมานอะนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณลองดูก่อนนะ
9: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: คุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะโอเคคุณหมอคะอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายเรื่องของช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ทั้งหวัดทั้งโควิดนะคะเชื้อไวรัสต่างๆนี่ก็เยอะเป็นพิเศษเลยฝากเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่องทางการติดต่อได้เลยค่ะ
2: ค่ะ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดจะมาอีกแล้วนะคะจริงก็มาแล้วเริ่มระบาดเยอะขึ้นนะคะก็ให้เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะคะมาตรการเดิมนะคะก็ออกจากบ้านสวมแมสนะคะล้างมือเสมอนะคะแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่แบบแออัดนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเจ็บป่วยเนี่ยให้รีบรักษาอย่าทิ้งไว้นานนะคะหรือถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติไปนะคะแนะนำให้ลองตรวจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังแพร่เชื้อได้เหมือนเดิมนะคะเผื่อแบบบ้านเรามีแบบผู้ใหญ่มีเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะติดกันในครอบครัวนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ถ้าใครยังไม่เป็นนะคะช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะช่วงฝนด้วยเนาะในเรื่องของรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะถ้าใครแบบป่วยบ่อยๆรู้สึกไม่สดชื่นอาจจะเสริมวิตามินซีนิดนึงก็ได้นะคะหรือกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็ช่วยได้นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็จะมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่อยากฝากช่วงนี้นะถ้าใครแบบมีปัญหาสุขภาพนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษานะคะเช่นเดิมที่ร้านยาไทยพวงเงินนะคะ0875820597นะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศนะคะ02-028-7710นะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องฝนเรื่องโควิดนะคะก็ถ้าใครสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะตนเองง่ายๆก็ฝากติดตามเพจนะคะ Facebook เพจสมุนไพรอภัยภูเบศสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะหรือจะเป็นทาง YouTube นะคะอภัยภูเบศ YouTube Channel นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือรู้สึกว่าตัวเองป่วยบ่อยนะช่วงนี้การพาดก็ติดฟ้าทะลายโจรไว้ที่บ้านนิดนึงนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยที่เป็นพวกไข้หวัดหรือโควิดเบื้องต้นได้นะคะ
0: อย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีข้อจำกัดหรืออะไรตอนไหนถึงจะกินแบบนี้ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็ยังแบบ
1: ทานไปเรื่อยๆ
0: ทานไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ค่ะ
2: ได้ค่ะเราจะกินฟ้าทะลายโจรเมื่อเราขั้นเนื้อขั้นตัวหรือจะมีไข้ค่ะถ้ารู้สึกตัวลุมๆหรือมีความร้อนสูงนะรู้สึกเหมือนจะไข้หรือเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยกินได้แต่ถ้าปกติดีแค่แบบเพื่อนติดโควิดแล้วอยู่ข้าง
1: ๆ
2: เราย
1: ัง
2: ไม่ได้นะ
1: ยัง
2: ไม่ต้องกินนะคะถ้าเริ่มแต่ว่าสิ่งสำคัญคือฟ้าทะลายโจรเนี่ยเริ่มกินทันทีที่มีอาการจะช่วยควบคุมโรคได้ดีนะคะก็เลยฝากให้มีติด
0: เนาะจริงบางคนกินกันกินเผื่อไว้อาจจะไม่ได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้ผลนะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
2: คือต้องบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าการกินกันไว้เนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะถ้าร่างกายไม่ต้องการมันทำให้ร่างกายเย็นเกินไปอาจจะท้องอืดนะคะหรือว่าแบบกินเยอะมากๆอาจจะมือเช้าชาได้นะคะ
1: ครับผมก็ใช้ให้ถูกต้อง
0: นะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณหมออุ่มมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
2: ับค่ะ
0: แพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พยากรณ์อากาศกันก่อนในช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเรื่องของข่าวสารสุขภาพนะคะรวมถึงสุขภาพใจในวันศุกร์ที่มีมาเป็นประจำนะคะวันนี้เราพบเจอกับคุณทิมมี่ในเรื่องของขอบเขตความมั่นใจแค่ไหนถึงจะพอดีพักกัน
1: สนใจมากครับ
0: พักกันสักครู่ค่ะ
10: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายในบ้านเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้และห้องนอนควรอยู่ใกล้ห้องน้ำสภาพจิตใจสูงวัยจะดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
11: วันๆเห็นแต่เข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ anamai.moph.go.th มีข้อมูลอะไรดีๆหรอ
12: ก็ไม่ลองเข้าไปดูเองล่ะโดยเฉพาะหัวข้ออนามัยมีเดียเขาอธิบายเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุดีมากเลยนะ
11: แม่ศึกษาล่วงหน้าขนาดนี้ไม่ยอมแก่ว่างั้นเถอะ
12: อ้าวคนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นผู้สูงวัยคุณภาพและก็ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานไงล่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือ และในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดคุยเรื่องของสุขภาพใจกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกันก่อนดีกว่า
2: แน่นอนที่สุดครับคุณกุ้ง
1: อย่างถ้าเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็คือ
2: เดือนนี้กันยายน
1: กันยายนถ้าอยู่ในวงการราชการหรือบางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเกษียณอายุราชการกันละ30กันยาป
2: ิดปีงบราชการวิสาหกิจใน
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วคนวัยเกษียณเนี่ยหลายคนก็อาจจะด้วยความที่มีลูกๆแล้วลูกๆอาจจะไปทำงานอาจจะอยู่บ้านคนเดียว อะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็เป็นห่วงเรื่องของสูงวัยเนี่ยที่ต้องอยู่คนเดียวอาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพเนาะซึ่งเราจะทำยังไงล่ะให้อยู่คนเดียวได้โดยปลอดภัยไม่ล้มไม่โดดเดี่ยวนะคะซึ่งปัญหาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยคือลื่นล้ม
2: เป็นปัญหาคลาสสิก
1: ใช่เป็นหาที่
2: ทุกบ้าน
1: ผู้สูงอายุจะต้องระมัดระวังสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าล้มมาแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาเยอะมากเพราะว่าทั้งข้อต่างๆสะโพกก็อาจจะบอบบาง
2: ยิ่งถ้าบางคนล้มแล้วหัวฟาดเนี่ยโอ้โห
1: อาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงมากขึ้นซึ่งการลื่นล้มเนี่ยก็เป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยต่อมาคือเจ็บป่วยฉุกเฉินบางคนก็จะมีโรคประจำตัวเนาะโรคประจำตัวทั้งโรค NCD ต่างๆหรือโรคที่เป็นมาอยู่แล้วตั้งแต่วัยทำงานนะคะต่อมาก็คือภัยจากมิจฉาชีพอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยนะหลายต่อหลายทุกเพศทุกวัยแหละก็ประสบปัญหาอยู่ใช่มิจฉาชีพแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราอยู่คนเดียวหมายถึงว่าสูงวัยอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเป็นของเก็บเงินปลายทางมาแล้วเป็นมิจฉาชีพส่งมาเนี่ยก็อาจจะจ่ายเงินไปคิดว่าลูกหลานน่ะส่งมาแล้วอ่ะจ่ายเงินอะไรแบบนี้สุดท้ายก็โดนหลอก
2: ดูยากนิดนึง
1: ดูยากแล้วก็เรื่องของทั้งกลุ่มไลน์ทั้งลิงก์ให้กดเงินลิงก์ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือเบอร์โทรศัพท์แปลกๆที่บางทีผู้สูงวัยอาจจะรู้ไม่เท่าทันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่พบบ่อยนะคะ3อันดับแรกค่ะซึ่งกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยก็คือทั้ง60ถึง69ปีเนี่ยทำงานเพื่อยังชีพอยู่ประมาณร้อยละ65ก็คืออาจจะยังทำอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ด้วยความที่สุขภาพร่างกายแล้วก็บางทีก็อาจจะเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆนะคะซึ่งเราจะมาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สูงวัยถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องอยู่คนเดียวเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายเพื่อเสริมแรงต้านค่ะเขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเช่นการออกกำลังกายดิฉันว่ามันเป็นการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเดินการแกว่งแขนหรือการยก
2: แต่แรงต้านมันน่าจะเป็นเหมือนพวกเวทป่ะ
1: เวทเบาๆเพื่อไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บนะคะ2คือกินอาหารเน้นโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็เป็น
2: 60
1: สมมติน้ำหนัก60กรัมน้ำหนัก60กิโลก็อาจจะ
2: 60กรัม
1: 60กรัมนะคะซึ่งโปรตีนก็เน้นโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาติพวกไข่ขาวเนื้อสัตว์ที่ไม่มีใช่ที่ไม่มีไขมันนะคะก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนคุณภาพดีต่อมาคือการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยๆ1ครั้งต่อปีอันนี้เราก็ย้ำกันอยู่เสมอนะคะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่โดยเฉพาะวัยเกษียณจำเป็นจะต้องตรวจอย่างน้อยๆเนี่ยรู้ว่าค่าความดันไขมันระดับน้ำตาลในเลือดประมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้เข้ากับสุขภาพร่างกายของเรานะคะต่อมาคือจดยาที่ใช้ประจำค่ะคือยาที่ใช้ประจำอย่างเช่นบางคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องบางทีการหลงลืมก็มีเนาะเพราะฉะนั้นการจดยาที่ใช้ประจำไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเรามาดู6เรื่องที่ควรรู้ก่อนเลือกบริการดูแลค่ะบางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็อาจจะเรียกว่า ลูกๆหลานๆเนี่ย อยากจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีเรียกว่ามีเพื่
2: อ
1: นมีสังคมด้วยกันนะคะ
2: ไม่เหงา
1: ไม่เหงาเนาะมีเพื่อนในกลุ่มวัยเดียวกันมีคนให้พูดคุยมีคนดูแลแล้วเราจะเลือกยังไงให้เหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลอันนี้อาจจะเป็นลูกๆหลานๆฟังไว้นะคะ1คือใบอนุญาตต้องถูกต้
2: อ
1: ง2คือบุคลากรเพียงพอและผ่านการอบรมต่อมาคือการประเมินความเสี่ยงการหกล้
2: ม
1: แล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อนตัดสินใจบางทีดูจากภาพไม่เหมือนกับ
2: ไม่ตรงปก
1: ไม่ตรงปกแบบนี้ก็ไปดูสถานที่ไปคุยไปลองถามถ่ายคนที่เขาใช้บริการ
2: ว
1: ่ารีวิวก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาคือแผนฉุกเฉินและระบบส่งต่อแน่นอนว่าสำคัญมากบางทีเราเจ็บป่วยเขาอาจพยาบาลในนั้นอาจจะดูแลได้ไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะต้องมีแผนฉุกเฉินที่รองรับนะคะเขาบอกว่าร้อยละ35ของผู้สูงอายุไทยเนี่ยอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็คำนึงเรื่องของการสูงวัยเกษียณอย่างไรให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวให้รู้สึกมีคุณค่าบางทีกิจกรรมหรือสภาพร่างกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
2: โอ้จริงๆนี่เราต้องวางแผนเตรียมเกษียณกันไหมเราสองคน
1: ก็คิดไว้ก็ดีนะไม่เสียหาย
2: เนาะเพราะว่าจริงๆยิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันยิ่งลดความเสี่ยงนะค
1: ุ
2: ณนะคุณผู้ฟังคืออ่ะอย่างง่ายๆเลยอย่างพวกผมสองคน
1: อ
2: ่ะยังเหลืออีกหลายปีแน่นอนแหละอย่างแรกเลยเงินเราต้องเตรียมไว้ก่อน
1: ใช่ไหมเพราะว่า
2: หลังเกษียณ
1: หลังเกษียณแล้วก็พอหลังเกษียณเราก็ต้องคือตอนนู้นค่าครองชีพก็ต้องมากกว่านี้อยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
1: เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย
2: ใช่สองคืออะไรสุขภาพเนี่ยแหละครับผมไม่รู้เราไม่รู้กันว่าคือหลังจากเราเกษียณ60หรือเท่าไหร่เนี่ยไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงคุณกุ้ง
1: ใช่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าหรือบางทีเนาะแคลเซียมน้อยลงเป็นโรคกระดูกพรุนข้อเสื่อมอะไรแบบนี้
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เลยเราก็ต้องเริ่มดูแลสุขภาพอาจจะกินอาหารดีๆอย่าสะสมอะไรคือวันนี้มันยังไม่สะท้อนออกมาหรอกว่าเป็นนี้เป็นอันนั้นแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราแก่ตัวลงเนี่ยมันจะโชว์ในสิ่งที่เราทำไว้
1: ใช่ไหมผลของการกินก็จะมาได้รับตอนที่อายุมากขึ้นนี่แหละ
2: แล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมเป็นทิปนะสำหรับผมนะการสะสมสังคมสะสมสังคมสกิลก็คือว่าสมมุติว่าเนี่ยระหว่างเนี้ยเรายังมีเพื่อนยังมีคนรู้จักเราทำงานนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราสะสมไปเรื่อยวันนึงพอเราอายุเยอะหรือเกษียณเนี่ยไม่เหงานะเราทำไม่นี่เป็นเราแบบออกไปเจอเพื่อนที่เราเคยทำงานโอ้ยวันนั้นเราเคยแบบโอ้ด่ากันอย่างนั้นงี้ไอ้วันนี้ไอ้กลับมาเป็นเพื่อนกันมันก็ตลกดีนะคุณ
1: ใช่มันก็แบบพอเรื่องราวมันผ่านไปแล้วการแบบเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมันก็มีเพราะฉะนั้นก็กลับมาคุยกันกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่เหงาหนึ่งเลยแหละความเหงาเนี่ยคือทำให้หลายๆคนรู้สึก
2: ว่า
1: ลูกๆ ก็ไปทำงานหลานๆก็ไปโรงเรียนแต่ว่าเพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันน่ะโอ้คุยกันสนุกสุดแล้ว
2: จริงเนี่ยแหละสะสมไหมคุณเห็นด้วยไหมข้อ3เนี่ยค
1: ือ
2: มันเป็นคิดขึ้นมาเองนะสิ่งที่ผมคิดว่า
1: ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันคุยอะไรมันก็เข้าใจกันมากกว่าวัยอื่น
2: ๆใช่
1: เข้าอกเข้าใจกันพูดคุยถึงโอ้ยสมัยฉันสาวๆหน้านุ่นนั่นอะไรอย่างเงี้ย
2: ฉันก็ไม่เบาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอตอนอายุเยอะตอนแก่เนี่ยทำไ
1: งไ
2: หมว่างเหมือนกัน
1: ว่างเหมือนกัน
2: ชวนกันไป
1: เกษียณเหมือนกัน ใช่หรือบางทีโอ้ยเจอหลายคนเลยที่เขาไปออกทริปด้วยกัน
2: ออกทริปเลยใช่ไหม
1: เป็นทัวร์รถทัวร์ที่เป็นแบบสูงวัยเลยนะไปเที่ยวไปแบบว่าไดกอล์ฟไปแบบร้องคาราโอเกะอะไรแบบนี้คือหนึ่งเลยสังคมทำให้สุขภาพจิตดีแล้วก็ได้มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะซึ่งมันก็ทำให้เราจิตใจสภาพจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสแหละอายุยืนด้วยแหละ
2: แค่นี้ก็โหเพียงพอแล้วชีวิตคนเราชีวิตหนึ่งนะครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดกิจกรรม Naked Talk นะครับเปลือยหมดเปลือกนะฮะเลือกให้จึ้งอย่าพึ่งดวงก็คืออะไรก็คือว่าการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนเนี่ยตั้งคำถามแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับโรคเอชไอวีกุ้งครับแล้วก็ซิฟิลิสรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพที่ถูกต้องนะครับรู้จัก ป้องกันและสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ต่อยอดพลังเยาวชนนะครับผ่านกิจกรรม Love Story Challenge นะครับเล่ารักให้โลกฟังซีซั่น2นะครับนายอาทิตย์หมีทองนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านได้เปิดกิจกรรมครับ Naked Talk อย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็อยู่ร่วมงานนี้ด้วยนะครับตลอดจนถึงอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษาร่วมงานประมาณ250คนด้วยกันโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนก็คือพวก HIV ซิฟิลิสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็คนเป็นกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือต้องรู้ไว้แหละว่าป้องกันการตรวจสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงบริการเนอะที่รวดเร็วนะฮะสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เขาบอกว่าคือรู้ว่าพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อไม่ปล่อยให้สุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของโชคหรือดวงซึ่งการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนสามารถพูดคุยและตั้งคำถามได้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะทำใหเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนำไปใช้ในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างมั่นใจผมแถมให้ก็คือว่าสุขภาพของตัวเองไม่พอนะก็คือต้องสุขภาพของคู่รักเราด้วยคนรอบข้างเรานะครับทั้งนี้คือกรมควบคุมโรคนะครับเขามุ่งส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลและบริการป้องกัน HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเข้าถึงแล้วก็ให้เยาวชนเนี่ยได้ถ่ายทอดเนื้อหาในมุมมองของตัวเองนะครับเพราะว่าเยาวชนตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้รับข้อมูลนะครับต้องแต่ยังเป็นการถ่ายเป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีก็คือผ่านกิจกรรมอันนี้แหละครับ Love Story Challenge เล่ารักให้โลกฟังซีซั่น2นะครับก็เป็นการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกแล้วก็การเข้าถึงบริการเพื่อสร้างสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี
1: ก็ถือว่าเป็นการเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าอย่างเรียกอะไรฟื้นฟูพลังใจเหรอ
2: คือจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นการเปิดใจอ่ะเหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยคือตั้งแต่อดีตเนอะเรื่องโรคเรื่องเพศเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยสมัยก่อนนะต้องบอกว่าคือผมก็ไม่ได้อยากจะชี้ว่าถูกผิดนะคุณกุ้งคือแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยคุยกัน
1: อะแบบด้วยความวัฒนธรรมของเอเชียของคนไทยด้วย
2: จะพ่อแม่เองหรือว่าแม้กระทั่งแบบในกลุ่มเพื่อนเองเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องทะลึ่งเรื่องอะไรเงี้ย
1: เรื่องที่ต้องแบบปิดไว้นะห้ามบอกใคร
2: ใช่กลัวจะแบบไปรู้แล้วจะแบบไปลองไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นคือเราเนี่ยอิงในเรื่องของผมคิดว่านะของตัวผมเองผมว่าเราเนี่ยอิงในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้น
1: ใช่
2: ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาตัดสินว่าเฮ้ยยูเป็นเด็กยูยังไม่ควรรู้นะเรื่องนี
1: ้คือยิ่งรู้เร็วอ่ะก็จะทำให้เรามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถรู้เท่าทันณตอนนั้นได
2: ้
1: คือสมัยก่อนอ่ะการสวมใส่ถุงยางอนามัยหรือการสอนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงลำบากพูดกันก็ยากแล้วก็
2: ไม่ค่อยกล้า
1: ไม่ค่อยกล้าอายเขินไม่รู้จะทำหน้ายังไงเวลาครูสอนแบบนี้คือ
2: ใช่ต้องบอกหน้ากัน
1: แล้วเขินแซวกันอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอาการเกิดเขาเรียกว่าอะไรมีการท้องไม่พร้อมแล้วก็ติดเชื้อ
2: ผลเสีย
1: ม
2: ี
1: HIV ตามมาอะไรแบบนี้มันก็มีผลเสีย
2: ป้องกันไง
1: ถูกการใส่สวมใส่ถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐานการป้องกันการท้องไม่พร้อมการรู้ถึงวัยที่ควรที่จะมีครอบครัวหรือทำหน้าที่ตัวเองไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ยังไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้น
2: ใช่พอมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็คุยกันมากขึ้นพอคุยกันมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับคือกับพ่อกับแม่ครอบครัวเนี่ยก็เปิดกว้างให้ลูกได้ถามได้คุยก็ได้แชร์ซึ่งอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยรวมถึงเพื่อนๆ เองคุณครูในสถานศึกษาเองเนี่ยพอเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยผมเชื่อนะคุณกุ้งแล้วคุณผู้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องแบบ Naked Talk เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดคุณเชื่อไหมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะแบบ จะมีอะไรกับใครต้องเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือยอมรับแหละว่าเขาก็มีธงของเขาแต่ในขณะเดียวกันพออีกคนนึงมาเขาบอกว่ามีอะไรคือมีอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่แน่ใจหรอกแต่เขาพกถุงยางป้องกันไว้ก่อนถึงแม้เขาจะยังเป็นเด็กอยู่นะคือโอเคมันในเมื่อมันห้ามไม่ได้อะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะถ้ามันจะต้องมีจริงอะไรเงี้ยก็ต้องป้องกัน
1: คือดิฉันมองว่ามันเป็นการพูดถึงเส้นทางในการดำเนินชีวิตอะถ้าเราปิดไฟเลยไม่บอกเส้นทางที่ถูกต้องเลยไปผิดแน่นอน
2: เออ
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่าทางเส้นเนี้ยไปยังไงและไปให้ปลอดภัยทำยังไงแบบนั้นอะชัวร์กว่า
2: ใช่แต่ว่าระหว่างทางไงของกุ้งคือแต่ละคนมีวิธีของแต่ละคนแต่ละตัวแต่ละบุคคลนะซึ่งเขาก็เลยเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยพูดคุยตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความเห็นว่าเออคุณมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงรวมถึงการป้องกันโรคHIVนะ
1: ใช่ถูกต้อง
2: หลายๆคนก็จะเอามาแชร์กัน
1: อย่างสมมติพูดถึงเรื่องแรกท้องไม่พร้อมอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรายังอยู่ในวัยเรียนแน่นอนแหละเรายังต้องพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่อยู
2: ่แน่นอน
1: เขาก็

0: ใช่ส่วนการที่จะต้องเด็กคนหนึ่ง14 15อย่างเงี้ยแล้วต้องมาเป็นแม่คน
1: อ
0: ะอันนี้เราตั้งคำถามกลับไปเลยว่าเราจะพร้อมเลี้ยงเขาขนาดไหน
1: อ
0: ายุ15ลูกคุณ1ขวบ
1: อ
0: ายุ20ลูกคุณ6ขวบแล้วนะคือยังไม่พร้อมแน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่าวุฒิภาวะความพร้อมเรื่องการเงินรวมถึงเขาเรียกอะไรนะความพร้อมเรื่องของร่างกายครอบครัวเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่
1: ใช่ร่างกายสมมติเด็ก15เนี่ยผมเชื่อนะว่าบางทียังโตไม่เต็มที
0: ่
1: การที่จะ
0: แล้วฝั่งผู้ชายล่ะเธอ
1: ฝั่งผู้ชาย
0: มีอะไรไหม
1: ฝั่งผู้ชายใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าอายุยังน้อยเนี่ยแน่นอนนะวุฒิภาวะมาก่อนเลยคือด้วยช่วงวัยประมาณ15 16อะไรเงี้ย14ถึง16อะไรประมาณเนี้ยครับเด็กผู้ชายเนี่ยจะโตช้ากว่าเด็กผู้หญิงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีรอบเดือน
0: ใช่จะโตสูงกว่าละตอนนั้น
1: เ
0: นี่ย
1: เขาจะบอกว่าเป็นสาวแหละในขณะที่ผู้ชายบางคนมันยังวิ่งเล่นทำนี่อยู่เลย
0: ซึ่งใช่ใช่
1: อ้าวพอสมมติว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าวุฒิภาวะเนี่ยมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเด็กผู้ชายบางทีมันยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยนึกออกไหมคือการบ้านยังไม่ส่งเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้าคุณมีลูกแล้วเหรอ
0: เสื้อนักเรียนยังแม่ซักอ่ะ
1: ใช่แล้วคุณจะไปดูแลให้นมลูกอะไรยังไงมันผมว่ามันยากแล้ว
0: เรื่องเงินด้วย
1: ใช่สองคนเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าสมมติว่ามีลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝั่งหญิงฝั่งเดียวเนาะมันก็ต้องฝั่งผู้ชายด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วจะไปดูแลอีก2คนได้ไงคือผู้หญิงกับลูกใช่ไหมครับ
0: เนี่ยพอเอิร์ธพูดอย่างเงี้ยพอสมมุติว่าอีกคนนึงไม่มีวุฒิภาวะในการดูแลอีกคนนึงคิดว่าฉันต้องดูแลเด็กคนนึงทั้งที่ยังไม่พร้
1: อม
0: มันจะเกิดการทะเลาะกัน
1: น่าเลย
0: ทะเลาะกันกลายเป็นอ่ะเลิกรากันไปคนที่ไม่เลิกรากันก็ถือว่าโชคดีมากนะซึ่งอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าเกิดเลิกรากันไปคิดดูว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมอ่ะแต่กลายเป็นเด็กมีปัญหาละ
1: จริงๆกุ้งเราเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยผมเชื่อแล้วอ่ะผมเคยผ่านมาก่อนนะวัยเด็กเนี่ยคือเวลาเราทะเลาะกันสมมติเราเป็นเด็ก14 15อะไรเง
0: ี้
1: ยถ้าเราทะเลาะกับแฟนเนี่ยเด็กในวัยนั้นเนี่ยผมเชื่อมันมีคนที่แบบคิดได้เยอะแต่คนที่มีความแบบถ้าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแบบงี่เง่าอ
0: ่
1: ะทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากนะ
0: คือเอาจริงๆนะตอนนั้น
1: เรา
0: เห็นว่าเอ้ยเพื่อนมีแฟนเราเลยอยากมีด้วยคนนั้นน่ารักคืออะไรคืออย่างเงี้ยคือความรักจริงๆที่เรายังต้องพบเจอในวัยผู้ใหญ่อ่ะมันอีกยาวไกลเลยมากค่ะทุกคน
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะในวัยที่พร้อมทั้งวุฒิภาวะร่างกายความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างการดูแลตัวเองได
1: ้
0: การรักตัวเองเป็
1: นภายนอก
0: ปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่สาย
1: ใช
0: ่ใช่คือพอเราอยู่ในสังคมอีกอย่างสังคมการเรียนมหาลัยคุณก็จะเจอคนอีกแบบ
1: จริง
0: สังคมตอนทำงานคุณก็จะเจออีกแบบพอไปเจอเพื่อนต่อเพื่อนที่ทำงานพอไปแบบมีเพื่อนที่ทำงานหลากหลายที่อย่างเงี้ยมาเจอกันก็อีกแบบนึงเราจะเจอคนที่เราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นทั้งเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตอย่างเงี้ยมากมายแล้วเขาก็พร้อมด้วยตอนนั้นอ่ะค่อยว่ากัน
1: จริงคือผมเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมองว่าบอกว่าเด็กเนี่ยอย่ามีห้ามมีอะไรกันก่อนแบบ18อะไรเงี้ยโอ้พูดก็พูดนะพี่กุ้ง
0: มันยาก
1: ยาก
0: คือเราพูดกับต่างประเทศคือเราพูดได้แค่ปากแต่ว่าพอพฤติกรรมหลังจากนั้น
1: อ
0: ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าถ้ามีแล้วต้องทำยังไง
1: ใช่คือต้องป้องกัน
0: อ
1: ่ะคือใส่ถุงยางพกถุงยางผู้หญิงเองก็ควรจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆหรือว่าดูว่าผู้ชายเนี่ยมาเข้ามาในเวไหน
0: ใช่ถูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้เขาเรียกอาหวังไง
0: อาหวัง
1: เราต้องดูให้ดูคนเนอะแล้วก
0: ็
1: ถ้าเกิดว่ามันต้องมีจริงเราด้วยอะไรบรรยากาศอะไรเงี้ยก็ต้องป้องกัน
0: ใช่คือป้องกันไว้ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่ทำใหตัวเราเองเนี่ยผิดหวังเช
1: ื่
0: อเถอะเดี๋ยวคุณคิดได้นะคุณจะผิดหวังในตัวเองแล้วตรงนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นแผลในใจแล้วต้องมานั่งแก้แผลในใจอีกแล้วถ้าเรามีลูกเสียโอกาสเยอะมากเลยนะคะ
1: นะอะไรบางเลย
0: มันก็เล
1: ย
0: การศึกษาสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าพร้อมอ่ะมันจะดีเองค่ะแต่ในวัยที่อย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อุ๊ยในวัยนั้นมันมีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากเลยเธอ
1: เยอะใช่ก็อย่าไม่ต้องรีบนะฮะเราถือว่าเราผ่านมาก่อนแล้วอะเราเป็นพี่ๆสอนน้องนะพี่กุ้งเพื่อน
0: ใช่ถูกต้องอะพี่กุ้งเพื่อสอนน้องนะคะแล้วพอสักม.4ม.5ม.6นะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือคุณเข้ามหาวิทยาลัย

0: ชื่ออะไรคุณอยากเรียนอะไรคุณอยากเป็นอาชีพอะไรคุณอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วมหาวิทยาลัยนี้มีหลักเกณฑ์อะไรที่คุณต้องเข้า
1: จริง
0: คืออย่างเช่น
1: ม
0: ี
1: เรื่องที่ต้องคิดอีกเยอะ
0: เราอยากเป็นสมมติเราอยากเป็นคุณหมอเนี้ยสมมตินะคะสมมติหนึ่งในความฝันอยากเป็นคุณหมอคุณหมอต้องทำยังไงต้องติวอะไรเป็นพิเศษบ้างตรงนั้นอะเอากำลังแรงกายแรงใจไปทุ่มตรงนั้นแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในสังคมที่เรียนมหาลัยคุณก็ใช่เลยว่าคุณต้องเป็นหมอที่ดียังไงคุณอยากต่อเฉพาะทางด้านไหนคุณจะไปทางอื่นหรือเปล่าบางทีนอกขึ้นปีหนึ่งอุ๊ยไม่อยากเรียนแล้วอยากเบนเห็นไปอย่างอื่นมันก็ได้เอาพลังแรงกายแรงใจไปทุ่มให้ตรงนั้นแล้วคุณจะเจอสังคมที่เหมาะกับคุณจริง
1: ๆ That's right
0: อย่านะคะ
1: okay.
0: นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงพี่กุ้งพี่เอิร์ธสอนน้อง
1: ทำรายการความรักดีกว่
0: าเติบได้เนี่ยไม่แพ้พี่อ้อยพี่ชอตเลยนะเธอฉันว่านะ
1: เดี๋ยวไรเดี๋ยวเขาโทรมาไม่เป็นทำอะไร
0: แล้วอย่างผู้ชายเนี่ยเคยเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมีเรื่องของชกต่อยอะไรแบบนี้เอิร์ธอยากจะแนะนำน้องๆยังไงไหม
1: ชกต่อยเหรอ
0: เธอเคยต่อยกับเพื่อนไหม
1: คือก็คงเคยตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่ามันจบทำเพื่อให้มันจบเคลียร์ปัญหาคาใจอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะต้องทำจริงผมแนะนำว่าก็ให้มีกฎกติกาที่มันเหมาะสม
0: กีฬามวยเขายังมีกฎเลย
1: ใช่คือให้มันปลอดภัยอ่ะทั้งคู่คือเราไม่ได้กล่าวว่าเราจะเอาเป็นเอาตายกันวันนี้นะผมนะคือเราไม่ได้คิดว่าผมต้องฆ่าคุณคุณต้องฆ่าผมถ้าเกิดว่ามันจะต้องทำแบบนั้นจริงๆถ้าจะต้องตัดสินปัญหาด้วยเรื่องแบบนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถไปต่อได้แล้วเนี่ยแต่ว่าตกลงกันไว้นะว่าถ้าจบอันนี้แล้วจบ
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปนอกโรงเรียนไม่ต้องแบอะไร
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านั่นน่ะเพื่อนเราเพียงแต่ว่าเราโกรธเราบาดดิฉันมีเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วก็ต่อยกันอย่างเงี้ยคือใดๆนะคือความรุนแรงเราไม่สนับสนุนทุกกรณีอยู่แล้วนะคะแต่ดันไปแบบฟาดฟันกันแล้วเราเป็นคนห้ามอ่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงที่ต้องห้ามผู้ชาย2คนมันเหน็ดเหนื่อยมากเลยมันลำบากมาก
1: หรือว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่ามองในมุมห้ามอันนี้คือว่าควบคุมได้นะมีกติกาอะไรที่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนหรือใครเห็นเนี่ยผมว่าแจ้งครู
0: บอก
1: ครูไว
0: ้ผู้ใหญ
1: ่ถ้าเกิดว่าเขาจะให้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะเขาก็จะแนะนำแต่ถ้าบางเรื่องนะคุณกุ้งผมเชื่อมันไม่ร้ายแรงอะไรขนาดหรอกในโรงเรียนอ่ะก็นั้นมานั่งคุยกัน
0: จริง
1: จบปัญหาตรงเนี้ย
0: คุยกัน
1: ที่คุยกันเอง
0: เรียบร้อยมันต้องมีตัวกลางมีตัวกลางที่มีวุฒิภาวะแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกโซนปัญหาอาจจะไม่ใช่เพื่อนฉันเพื่อนเธออะไรแบบเนี้ยคุยกันให้เรียบร้อยพอคุยปั๊บไม่เจ็บตัวด้วยนะเธอไม่ต้องมานั่งทะเลาะเบาะแว้งกันด่าทอกันให้เสียความรู้สึก
1: แล้วสุดท้ายก็จะอ้าวแค่เข้าใจผิดกันนี่นะ
0: แค่นี้โอ้โหไม่บอกกันตั้งแต่แรกแค่นั้น
1: สไตล์แบบคล้ายๆพี่หน่วงมานั่งเคลียร์กันแบบพี่หน่วง
0: พี่หน่วงนะตอนนี้ก็น่าจะใกล้รายการพี่หน่วงแล้วโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ในช่วงหน้าเราจะพูดคุยเรื่องของสุขภาพใจค่ะขอบเขตความมั่นใจมีแค่ไหนถึงจะพอดีพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
3: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
2: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
3: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้เหยาะน้ำปลาด้วย
2: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
4: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
5: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
6: จะวัยไหนรุ่นไหนก็ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยได
7: ้อ๋อแค่เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความตื่นตระหนกข่าวปลอมหรือเรื่องที่ทำให้เครียดค่ะ
8: ผมไม่แสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทครับแล้วก็ไม่เช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นโดยไม่จำเป็นครับ
9: ก็ไม่เชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์แล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะ
6: ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
10: สื่อสารมวลชัวก่อนแชร์
11: ่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
12: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
11: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
12: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
11: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
13: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:40 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของขอบเขตขอบเขตของความมั่นใจขอบเขตbordering นี่แหละของความมั่นใจมีแค่ไหนถึงจะพอดี
1: โอ้น่าอยากรู้มากเลยเพราะว่าอะไรบ้างทุกวันนี้เวลาเราคุยกันเนี่ยบางคนนะเราบอกว่าเฮ้ย อันนี้มั่นว่ะ
0: เอาแต่พอดีดีวะ
1: เออนี่มันไออีกคนนึงอ่ะมึงไม่แบบว่าไม่มีความเป็นตัวเองบ้างเลยหรออะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วตรงไหนถึงจะมั่นใจและเรียกว่าพอดีเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะกับคุณเบญรัตน์จันเปล่งหรือคุณทิมมี่นะคะนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกในประเด็นขอบเขตของความมั่นใจแค่ไหนถึงจะพอดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมี่ครับ
14: สวัสดีค
0: ่
14: ะ
0: ค่ะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่เราจะหาความพอดียังไงดีคะคุณมี่
14: อย่างแรกเลยค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าความมั่นใจมันคืออะไรค่ะหมายของความมั่นใจค่ะมันคือความเชื่อว่าตัวเองค่ะสามารถทำอะไรต่างๆได้รวมถึงการตัดสินใจอะไรต่างๆได้แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความเป็นไปได้จริงค่ะดังนั้นแล้วก็จะมีสามระดับเนาะก็จะมีมั่นใจมากไปน้อยไปแล้วก็มั่นใจปกติ
1: เ
14: น
1: ี่
14: ยเมื่อกี้พี่เกริ่นกันไป
1: ครับผม
14: ค่ะใช่ค่ะบางคนที่บอกว่าไม่กล้าตัดสินใจเลยไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้ค่ะอาจจะมีความมั่นใจที่น้อยเกินไปแต่กับอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้แอบได้ยินค่ะที่แบบมั่นจังเลยบางคนเป็นคำสาปของ
0: ห้อยหลวงปู่มั่นมาเลย
14: ใช่ห้อยหลวงปู่มั่นบางคนก็บอกมั่นหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นความมั่นใจที่เกินพอดีไปค่ะหรือว่าโอเวอร์คอนฟิเดน
1: ซ์ทีนี้เรามาดู3ระดับเนอะ
0: no.
1: ถ้าปกตินี่ผมว่าก็น่าจะโอเค
0: อ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อยไปเนี่ย
0: ขาดความมั่นใจเนาะ
1: มันจะเรียกว่าอะไรแล้วมันจะนำไปสู่อะไรครับคุณ
14: จริงๆแล้วถ้าความมั่นใจที่น้อยเกินไปอะค่ะมันอาจจะเทียบได้กับคำว่า low self esteem
1: low self esteem
14: ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้คิดว่าตัวเองความสามารถไม่พอตัดสินใจไม่ได้ก็เลยไม่กล้าทำเพราะไม่กล้าทำก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมรวมถึงผลการประกอบงานทำงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแย่ลงค่ะรวมถึงสภาพจิตใจด้วยที่เรารู้จะรู้สึกแล้วว่าเราไม่กล้าเพราะเรารู้สึกเราอาจจะไม่เก่งอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้อาจจะด้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ด้อยเต็มไปเรื่อยๆมันก็จะกลายอาจจะกลายเป็นคน low self esteem หรือว่าอาจจะมีภาวะบางอย่างในที่สุดเช่นเครียดเรื้อรังหรือว่าไม่เข้าสังคมหลีกหนีสังคมนี่ค่ะ
1: อ่ะทีนี้ในผลลัพธ์ของ low safety นี่คือไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าเข้าสังคมไม่
0: ม
1: ั่
0: นใจ
1: เรื่องคุณภาพงานต่ำถ้าเกิดว่ามั่นใจมากเกินไปมันเรียกว่าอะไรแล้วผลลัพธ์ผลกระทบมันคืออะไรครับ
14: ความมั่นใจที่มากเกินไปค่ะมันแล้วแต่คนเรียกเนาะแต่ว่าถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันเขาจะเรียกว่ามั่นหน้าห้อยหลวงปู่นะห้อยหลวงปู่มั่นอ่ะอย่างที่บอกก็คือมันมั่นไปเกินไปเลย
0: ห้อยหลวงปู่มั่น
14: มั่นเกิน
0: กว้างสิบนิ้ว
14: ห้อยหลวงปู่มั่นอะไรมันจะมั่นขนาดนั้นก็คือหมายถึงความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปเกินความเป็นจริงเกินความสามารถของตัวเองหรือบางครั้งมันอาจจะแสดงให้เห็นได้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยู่กับความเป็นจริงประเมินตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็หนึ่งเนาะเรื่องค่าเข้าสังคมก็คือไม่เพื่อนไม่เอาค่ะอันนี้คือชอบเข้าสังคมแต่เพื่อนไม่เอาด้วยกับสองอาจจะเกิดการผิดพลาดในการทำงานแล้วก็อาจจะเป็นโทษคนอื่นโดยที่ไม่ได้โทษตัวเองหรือบางครั้งพอผิดพลาดขึ้นมาเสร็จปุ๊บกลายเป็นเฟลไปเลยเพราะว่าเราเคยเชื่อตัวเองมาก
1: อย่าง
14: อันนี้ก็จะเป็นปัญหา
1: อย่างสมมติว่าความมั่นใจมากไปเนี่ยคือความมั่นใจเนี่ยผมให้ภาษาอังกฤษว่า confidence นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก confidence กลายเป็น ego ได้ไหมคุณมี
0: ่เออจริง
14: จริงๆแล้ว ego มันถ้าคำของ ego เลยค่ะมันไม่ใช่เป็นคำ negative นะคะมันเป็นคำที่ปกติที่คนเรามีแต่เรามักจะเอามาใช้กับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนี่แหละค่ะ
1: ครับผม
14: ก็คือเขาเรียกว่ามี ego สูงก็คือเชื่อตัวเองเชื่อแล้วเกินแม้จะเรื่องจริงคืออะไรก็จะเชื่อมากๆถ้าในเทอมของการใช้ ego มาในเรื่องนี้นะคะเรียกว่า ego สูงได้ค่ะ
1: อ๋อเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าผลลัพธ์ผลกระทบของความมั่นใจที่สูงมากจนเกินไปกับคำว่าคนที่มันมี ego จัดๆเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งเดียวกัน
14: มันก็จะคล้ายกันเพราะว่าสุดท้ายสองคนนี้พอมันมีจัดๆปุ๊บเขาก็จะไม่ฟังใครเลยนอกจากตัวเองถูกไหมคะจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองจะไม่เคารพผู้อื่นเพราะว่าคิดว่าฉันดีที่สุดแล้วเราก็จะเชื่อเซนต์ตัวเองมากกว่าความเป็นจริงด้วยว่าก็ฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่ฉันความเห็นฉันมันเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วแบบนี้ถ้ามองเนี่ยทั้งขาดความมั่นใจแล้วก็มั่นใจมากเกินไปต่างก็มีทั้งข้อเสียเนาะแล้วก
14: ็
0: ข้อเสียเนี่ยของคนที่ขาดความมั่นใจเนี่ยถ้าเกิดว่าดันมาสมมติจับพัดจับผูกเป็นแฟนกับคนที่มั่นใจมากเกินไปขาดมาเจอเกินแบบนี้ค่ะคุณมี่ มันจะเกิดผลกระทบอะไร
1: ไ
0: หมคะอ
1: ยู่ด้วยกันได้สรุป
14: เราอาจจะมองว่าเอ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้จังเลยเป็นหญิงหยางหรือเปล่
1: า
14: แต่จริงๆแล้วค่ะมันอาจจะมีอะไรลึกๆที่ทำให้คนที่ขาดอยู่แล้วค่ะยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกถูกไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเขาว่าคนที่ขาดเขาจะมองคนที่มีว่าโหมีเยอะจังเลยฉันไม่เคยมีเลยแล้วฝั่งนู้นก็จะคิดว่าโอ้ฉันมีฉันไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยเห็นไหมเพราะมันจะต่อกันก็คือหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเป็นการหยุดคู่กันอาจจะได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการเสริมสร้างให้นิสัยของแต่ละคนแข็งแรงขึ้นอีกอย่างเช่นคนที่มั่นก็มั่นมากมั่นเกินไปอีกเลเวลหนึ่งเพราะคนข้างๆก็มองว่าเอ้ยมันดีคุณทำดีเลยส่วนอีกคนหนึ่งไม่ต้องตัดสินใจอะไรไม่ต้องทำอะไรรู้สึกแย่อยู่บ้านได้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าดีมันก็กลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างเสริมในจุดที่เรียกว่าควรพัฒนาของทั้งคู่อะค่ะ
0: ค่ะ
14: อาจจะทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นยากแต่อยู่ด้วยกันได้ง่าย
1: เฮ้ยอันนี้ทำให้ผมอยากรู้เลย
0: ว่า
1: แล้วก็คุณมี่อย่างคือไหนๆเราพูดข้อเสียไปแล้วนะผมมาแหวกแนวคุณมี
0: ่ข้อดีเหรอเธอ
1: เออข้อดีของคนที่มีความมั่นใจมากกับข้อดีของคนที่มีความมั่นใจน้อยจนเกินไปเนี่ยมันมีไหมคุณมี่เอามากก่อนก็ได้ครับ
14: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนค่ะเขาจะทำงานเขาจะชอบทำงานเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นความท้าทายเขาจะไม่โยนงานไม่เบี่ยงงานเขารู้สึกว่าเขาทำได้งานก็อาจจะทำเร็วแต่เป็นยังไงไม่รู้แต่แน่นอนค่ะได้งานแน่นอน
1: เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง
14: เป็นผู้พูดถูกต้องค่ะทำพูดไปอยากรับผิดชอบงานได้รับผิดชอบได้แต่ผลของงานไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ค่อยว่ากัน
1: โอ้ดีนะ
14: อีกส่วนหนึ่งค่ะ
1: เสนอตัวอี
14: กส่วนหนึ่งที่คนที่น้อยเกินไปก็จะกลายเป็นเหมือนก็ยอมอะค่ะไม่มี
0: เสียงแต่ว่า
14: ใช่คล้ายๆกันค่ะแสดงว่าคนที่อยู่ข้างๆหรืออะไรนี้เน
1: า
14: ะก็จะได้รับการซัพพอร์ตไปในตัว
1: ก็คือเป็นผู้ฟังที่ดี
14: ข้อเสียที่แบบมันดีจริงหรือเปล่านะด้วยค่ะมันจะมันจะดีเนาะ
0: แล้วแบบนี้เราจะคุณมี่มีคำแนะนำไหมคะว่าถ้าสำหรับคนที่ขาดความมั่นใจเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นเรื่องความสามารถเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกหรือเรื่องความมั่นใจในการจะแบบทำอะไรร่วมกับคนอื่นแบบนี้ค่ะเราจะสามารถเสริมความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไร
14: จริงๆแล้วการเสริมความมั่นใจนะคะอาจจะต้องเริ่มจากการกลับมาดูตัวเองก่อนค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันจริงหรือไม่จริงและเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนค่ะเพราะถ้าเปรียบเทียบในขณะที่ตัวเองยังรู้สึกว่ายังด้อยอยู่น้อยยังไงก็ไม่เห็นว่าตัวเองมีอะไรดีค่ะดังนั้นกลับมาดูตัวเองค่ะอย่าเพิ่งเปรียบเทียบเนาะดูว่าจริงๆแล้วเฮ้ยฉันมีอะไรดีบ้างนะฉันผ่านมาถึงวันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละที่ดีอย่างเช่นฉันได้ทำงานที่นี่เขาคงไม่เลือกคนไม่ดีมาทำหรอกเนาะคนไม่เก่งมาทำเขาคงอาจจะไม่เลือกแปลว่าฉันก็ต้องมีความเก่งอยู่บ้างฉันมีเพื่อนแปลว่าฉันก็เป็นคนที่คบนะฉันก็เป็นคนที่คบได้ฉันมีแฟนแปลว่าฉันก็เขาก็ยังรักฉันหรืออะไรเงี้ยค่ะหาความดีของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆเพิ่มค่อยๆสิ่งหนึ่งคือความมั่นใจค่ะมันจะไม่ได้ขึ้นมาได้ในวันเดียวถ้าขึ้นมาได้ในวันหรือ2วันอันนี้แปลกค่ะ
0: อ
14: ันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันต้องเกิดจากการสร้างเรื่อยๆเช่นการเชื่อว่าตัวเองทำได้เชื่อว่าตัวเองสามารถตัดสินใจได้อย่างที่บอกค่ะพอเรามีข้อดีเรามีความสามารถแล้วเราต้องเชื่อต่อค่ะว่าความสามารถนั้นเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได
0: ้เหมือนให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเอง
14: ใช่ค่ะ
0: ค่อยๆก่อร่างมันขึ้นมาค่อยๆแบบบ่มเพาะขึ้นมาเพื่อให้แบบกลายเป็นอย่างน้อยๆวันนี้มันเพิ่มทีละเปอร์เซ็นต์ได้มันก็อาจจะดีกว่าแบบเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วคุณมีคิดว่าทุกคนเนี่ยมีข้อดีในตัวเองอยู่แล้วไหมคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในเรื่องนี
14: ้อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นแฟกต์เป็นเรื่องจริงนะคะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าได้เลย
0: เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วคุณมีคิดว่าทุกคนเนี่ยมีข้อดีในตัวเองอยู่แล้วไหมคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในเรื่องนี้
14: อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นแฟกต์เป็นเรื่องจริงนะคะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าได้เลย
0: ทำมันทุกวันจนเราไม่รู้ว่าเนี่ยคือข้อดีของเรานะเราอาจจะเช็คลิสต์ตัวเองไหม
14: เราอาจจะบางทีเราอาจจะหลงลืมค่ะหรือว่าเราไปมองคนอื่นเราไปให้ค่าคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่แล้วก็แบบเชื่อรู้สึกว่าอุ้ยเขาดีจังเลยอ่ะแล้วหันกลับมาแล้วเราไม่ดียังไงนะอุ้ยเขาโอเคมากเลยเขาเก่งมากเลยเขาทำงานที่นี่เอ้าก็ทำงานที่เดียวกันนี่นาก็แปลว่าพื้นฐานการเข้ามาก็น่าจะเหมือนกันนี่นาแต่อาจจะปรับอาจจะเปลี่ยนบางอย่างต่างกันนิดนึงตรงที่เขาอาจจะมั่นใจกว่าเราเขาก็เลยแบบว่าดูชายกว่าเราแล้วเราดูดรอปอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันทำให้ผมคิดได้คำถามหนึ่งเลยคือคำถามนี้มันอาจจะยาวนิดนึงนะคุณมีแต่คือผมเนี่ยเป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบปัจเจกบุคคลมากก็คือเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องความสามารถของแต่ละคนแล้วก็เป็นคนที่

0: ยอมรับว่าเปิดกว้างอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ในมุมผมนะครับผมเชื่อเลยว่าบางคนเนี่ยมันเปลี่ยนยากบางคนเนี่ยมั่นใจยังไงเขาก็มั่นใจอย่างนั้นบางคนพอดีก็พอดีแต่แล้วแต่นิยามนะบางคนน้อยเกินไปเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นนะมันถึงมีคนประเภท extrovert ambivert introvert อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมอยากรู้เนื้อว่าขอบเขตของความพอดีเนี่ยเพราะว่าคนที่มั่นใจมากมันก็จะมั่นใจมากนะมันเป็นบุคลิกมั่นใจน้อยมันก็จะเป็นมั่นใจน้อยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสู้ว่าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเองเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยในฐานะคนธรรมดาเนี่ยผมมองว่าขอบเขตความพอดีเนี่ยคือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ผมอยากรู้ในมุมของนักจิตวิทยาเนี่ยคุณมี่ว่าขอบเขตของความมั่นใจของคนแต่ละประเภทแล้วอ่ะจริงๆมันคืออะไรครับ
1: ค่ะถ้าตามมุมมองจิตวิทยาเราจะไม่ได้แยกคนเป็นประเภทค่ะแล้วก็คือบุคคลก็คือบุคคลเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่เลยค่ะว่าการเลือกว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีคือทุกคนมีบุคลิกภาพส่วนตัวของตัวเองที่โอเคเราฟอร์มมาตั้งแต่เด็กจนโตถามว่าบุคลิกภาพเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ยากมากอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี
0: ้
1: แต่คนเราจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกว่าการปรับตัวต่อให้เราจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ค่ะความมั่นใจเยอะน้อยหรือแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องอยู่กับคนอื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่ในบริบทที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเราจัดการได้อันนั้นนะคะคือความพอดีเราจะมีความมั่นใจสูงแบบสูงปี๊ดเลยแต่เราอยู่ในบริบทที่เราไม่สามารถแสดงออกได้ขนาดนั้นแล้วเราแสดงออกแค่พอประมาณอันนี้ค่ะเราว่าอันนี้พอดีแต่ถ้าเราอยู่ในบริบทที่ไม่แสดงออกไม่สามารถพูดได้แต่อยากจะพูดอะอยากจะพูดอยากจะแสดงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะทำให้มันเกิดปัญหาซึ่งมันไม่พอดีค่ะมันอาจจะน่าจะขึ้นอยู่กับบริบทและผลลัพธ์ที่ได้ผลกระทบต่อคนอื่นที่ได้ใช่เลยค่ะอันนี้คือมุมของจิตวิทยาจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ
0: เขา
2: คือง่ายๆว่าเราเป็นเราได้แต่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าอันไหนที่ขาดก็ค่อยปรับเนาะค่อยๆมองเห็นตัวเองแบบนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี
1: ้ง่ายเลยค่ะ
0: คุณมีก่อนเลยคร
1: ับจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเราสามารถทำได้ค่ะถ้าตามหลักของถ้าสมมติมหานักจิตนักจิตก็จะบอกอย่างเดียวเลยค่ะว่าคุณสามารถทำได้ในเมื่อในทุกกรณียกเว้นหนึ่งอันตรายต่อตัวเองอันตรายต่อผู้อื่นหรือสิ่งนั้นที่ทำแล้วหนึ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตหรือยากลำบากในการทำงานอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องปกติหรือเรื่องที่สมควรทำค่ะ
0: กับเรื่องความมั่นใจนะครับคุณมิ้นคือปัจจุบันเนี่ยโลกยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเทคโนโลยีสิ่งนู่นนี่นั้นต่างๆเข้ามาเนี่ยคุณมี่มองว่าความมั่นใจของคนยุคใหม่เนี่ยผมมองว่านะส่วนตัวผมมองว่ามันจะค่อนข้างสูงขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือสมมติว่าเราทำงานทำอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราอะต้องถูกฟิกมาว่าเราต้องทำงานแบบนี้แบบนี
2: ้
0: ไปทำ
2: เดี๋ยวนี้มันอิสระ
0: เดี๋ยวนี้เราบางคนเล่นเกมก็สร้างรายได้ได้เงี้ย
2: เป็นครีเอเตอร์
0: แต่อันนี้คือข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียบางคนก็มองว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือเราอยากเป็นตัวเองทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าจะไปโรงเรียนเงี้ยผมจะแต่งชุดอยู่บ้านไปผมจะไม่ตัดผมผมจะทำนู่นทำนี่ไปอะไรเงี้ยก็คือประมาณว่าเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยคุณมีว่ามันสามารถมีแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อให้โลกมันค่อนข้างสมดุลนะครับ
1: จริงๆสิ่งหนึ่งที่เรามีเพื่อสร้างให้ความสมดุลของสังคมมันคือกฎระเบียบอะค่ะเราจะเป็นยังไงก็ได้ค่ะเราจะโอเคเราใช้สิทธิ์ของเราได้เต็มที่ก็ได้แต่ยังน้อยเราต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเพราะกฎระเบียบคือกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คนหมู่มากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะใช้สิทธิ์ตัวเองได้เราจะทำอะไรได้แต่สิทธิ์ของเราต้องไม่ละเมิดคนอื่นด้วย
0: อันนี้ผมเห็นด้วย
2: สำคัญมากคือบางทีสมมติว่าเรามีสิทธิ์จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปโรงเรียนแล้วเขามียูนิฟอร์
0: ม
2: มีเขาเรียกว่ากฎกติกาที่ตัดสินใจแล้วว่าคุณเข้าไปโรงเรียนเนี้ยคุณจะต้องแต่งแบบนี้ซึ่งการแต่งแบบนี้ทุกคนก็แต่งเหมือนกันหมดเพื่อให้มันเป็นไปกฎตามกฎระเบียบของตัวเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแต่งแต่พอนอกเวลาเรียนเนาะก็มาเป็นตัวเองได้
0: จริง
1: ใช่ค่ะและสิ่งหนึ่งคือการที่เราจะเข้าไปในสังคมหนึ่งเราเลือกเข้าไปเองเนี่ยค่ะแปลว่าเรายอมรับแล้วถ้าสมมติเราไม่ยอมรับเราก็ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจริงอะค่ะเราถึงจะบอกว่าเราสามารถทำได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ
0: จริงคือ ไอ้เรื่องแต่งตัวเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างคือบางทีอ่ะคือบางที่บางสถานศึกษาหรือสถานที่นู่นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาให้ฟรีแล้วว่าจะแต่งไงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วกฎของเขาอ่ะมันก็คือยังเป็นการแต่งกายสุภาพ
2: สุภาพ
0: ยังไม่ได้มีกฎบางๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าไปโรงเรียนแล้วโอ้โหจะแต่งแบบหรือแบบใส่ชุดนอนไปอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่ดี
2: มันไม่สุภาพไงมันไม่ตามกฎที่เขาอย่างน้อยเขาอุตส่าห์ทำให้กฎมันอิสระมากขึ้นแล้วแล้วก็ควรที่จะทำตาม
0: อันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าสุดท้ายเรื่องกฎระเบียบเนี่ยมันยังมีเส้นบางๆที่มันคอยทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่นะเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญนะ
2: ใช่
1: สำคัญสำคัญมากใช่ค่ะถ้าในเมื่อเราบอกว่าเราอยากใช้สิทธิ์ของเราได้เต็มที่คนอื่นก็อยากใช้สิทธิ์ของเขาเหมือนกันค่ะดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปล้ำเส้นสิทธิ์ของใครรวมถึงบางอย่างที่เมื่อกี้พูดขึ้นมาค่ะคือมันจะต้องมีบวกรวมของเรื่องของการละเทศะหรือสถานการให้เกียรติสถานที่เราให้เกียรติบุคคลแล้วค่ะแต่บางครั้งเราต้องให้เกียรติสถานที่ด้วย
2: ใช
0: ่ครับ
2: แต่งกายตามที่เขาระบุไว้อย่างน้อยๆคือการให้เกียรติตัวเองนะว
0: ่
2: าคุณน
1: ะ
2: คุณรับรู้แล้วก็คุณเข้าใจถึงกฎกติกา
1: คุณสามารถปรับตัวได้นะอันนี้เป็นการบอก
2: ค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายคุณมี่นะให้คุณมี่ฝากหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจความพอดีที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมครับสั้น
1: ความมั่นใจค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีค่ะแล้วก็เป็นสิ่งดีมากเลยถ้าทุกคนมีนะคะถ้าใครขาดก็พยายามพัฒนาขึ้นมาแต่ถ้าใครมีที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังค่ะยอมรับความผิดพลาดตัวเองบ้างแล้วก็ลองค่อยๆลดลงมาเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ
2: ค่ะก็เป็นอะไรที่เราสามารถปรับได้ทุกวัยเลยนะทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเบญญรัตน์จันทร์เปล่งคุณทิมมี่มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณมี่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: คุณเบญญรัตน์จันทร์เปล่งคุณทิมมี่นะคะนักจิตวิทยาคลินิกจาก B Center Clinic ในประเด็นขอบเขตความมั่นใจมีแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะซึ่งวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเที่ยงเนี่ยหาอะไรทานอร่อยๆนะจ๊ะ
0: ช็อกกล้วยมั้ยคุณ
2: ฉันขอลูกชิพนะ
0: หวานนั่น
2: น่ะแต่ว่านิดนึงไงห้ามกินเยอะนะโอเคเวลาที่พอดีรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมเทคนิคและทีมเฟซไลน์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
2: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วมั้ย
1: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
2: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
3: กินแล้วกินเถอะบอกกี่ครั้งแล้วกินแล้วให้เก็บ
4: โถแม่เดี๋ยวเก็บ
3: เดี๋ยวตลอดเลยเอ้าพ่อขยะในครัวน่ะยังไม่ปล่อยไว้หน้าบ้านให้รถขยะมาเก็บอีกเหรออีกตั้งอาทิตย์นึงเชียวนะเขาถึงจะมาน่ะ
5: แม่ก็ทำอย่างกับว่าไม่ทิ้งวันนี้ขยะจะล้นบ้านจนเรานอนไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
6: เจ้าพวกมนุษย์ขี้เกียจขอให้ทุกบ้านเป็นแบบนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไปคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี่ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: คำจำกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นstandardeปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการจัดความของ Data Center ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มันstandardeเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารstandardeในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารstandardeสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
13: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่อง พร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝน

0: ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
1: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรสริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7 ตุลาคม ปี 2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึง47%ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่37%โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713 ล้านยูโร
2: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
3: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม 20 22และ17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม21 16 17 21และ21 19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21 15 21 23และ17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0จากการทำประตูของสิวาพิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6ต่อ3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเครือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16-22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
5: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
4: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่น คาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะได้เวลามาฟังเพลงด้วยกันนะคะก็พบกันที่นี่เป็นประจำแล้วค่ะที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่1ชั่วโมงค่ะวันละ1ชั่วโมงนะเก็บสะสมไป วันนี้ทีมงานน้องหนิงสุขเกษมกล้ารบแล้วเราก็เริ่มรายการกันด้วยงานที่จบไปเมื่อสักครู่เซอร์คริฟวิชาร์ดกับ Right Here Waiting ที่เป็นการคัฟเวอร์วันนี้เพลงคัฟเวอร์หลายเพลงค่ะเพลงนี้ก็เช่นกันนะคะเซอร์คริฟนำเพลงของริชาร์ดมาร์กส์มาทำใหม่ก็ทำใหม่ได้ดีเลยนะคะมีจังหวะขึ้นนะคะเพลงนี้เราก็สามารถที่จะโยกหัวโยกตัวไปได้กับ Right Here Waitingเพลงเก่าเขาก็ทำดีนะคะแต่ว่าจะช้ากว่านี้สโลว์กว่านี้หน่อยก็อาจจะขยับอารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอีกเพลงหนึ่งงานของจิมรีฟส์นะคะแทบจะไม่ค่อยนำมาเล่นในรายการเลย Welcome to my world จิมรีฟส์ศิลปินชาวอเมริกันที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วนานมากด้วยสาเหตุก็คือเครื่องบินตกเมื่อ31กรกฎาคมปี1964นะคะเขาอายุแค่40ปีเองในตอนนั้นน่ะ Welcome to my world เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกหอเกียรติยศเพลง Country แห่งรัฐเท็กซัสด้วยก็เลือกที่จะนำมาฝากกันคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากกันไม่ได้ทั้งทางไลน์935AD SMS 4689935นะคะทางหน้าเพจก็สามารถฝากได้แต่ขอให้ฝากล่วงหน้านะคะถ้าเปิดจะฝากกันทางหน้าเพจดีเจก็จะทักไปในวันจันทร์ก็จะทักทีเดียวเลยรวบ5วันนะคะมีการแจกแจงสิ่งที่คุณหมอจะมาพูดคุยกับเราอาจจะมีเสริมเรื่องน่ารู้อื่นๆเข้าไปด้วยในช่องทางนั้นซึ่งก็เปิดมานานมากแล้วนะคะทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight แล้วเราก็ใช้เป็นพื้นที่ของรายการ Healthy Together ด้วยส่วนรายการAfternoon Delight เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะโพสต์ทักเข้าไปนะคะก็รวบ2วันเหมือนกันคือส่วนใหญ่จะทักครั้งเดียว2วันนะคะ2วันเพราะว่าAfternoon Delightจะมาเสาร์และอาทิตย์พรุ่งนี้ก็พบกับ Afternoon Delight วันนี้ก็เป็น Healthy Together ขอบคุณ Happy Friday ที่ได้ส่งมาให้นะคะพร้อมกาแฟดำ1ถ้วยแล้วก็มีดอกไม้สวยๆแซมมาด้วยกับได้เห็นเกลียวคลื่นนะคะเกลียวคลื่นที่น่าจะเข้ากับเพลงวันนี้เพราะว่าเพลงวันนี้ก็เป็นแนวเกี่ยวกับรักๆนะคะแนวรักๆนั่นแหละก็เหมือนเคยเรารักกันทุกวันอยู่แล้วนะคะกับเพลงในแนวนี้ซึ่งก็ฟังกันไม่เบื่อเลยมีทั้งการกระซิบรักการบอกรักตรงๆแล้วก็การรักแบบมากมายเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าจะมีรักแบบไหนบ้าง

ส่งกำลังใจให้เทพบุตรสุดเซ็กซี่ท่านนี้ด้วยนะคะเซอร์รอสเซอร์คริฟมาแล้วก็ถึงเวลาของเซอร์รอสนะคะเซอร์รอสในวัย81เนาะน่าจะ81ปีเนี่ยก็ธรรมดานะคะเรื่องของสุขภาพพออายุเยอะขึ้นเนี่ยปัญหาสุขภาพก็จะตามมาและไม่ใช่แค่รอสจวตคนเดียวนะคะศิลปินหลายคนเลยที่มีปัญหาเจ็บป่วยต้องยกเลิกคอนเสิร์ตอะไรกันไปหลายคนนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะให้แข็งแรงกลับมาดีวันดีคืนกันทุกท่านเลยFool Around and Fell in Love งานของรอสจวตไพเราะมากนะไพเราะมากก็เป็นเพลงเก่าเหมือนกันเซอร์รอสนำมาร้องใหม่นะคะกับความรักที่เปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปนี่กลายเป็นดีนะคะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าของความรักเพราะว่าได้พบกับเธอคนนี้นะเธอคนนี้อีกเพลงหนึ่งก็เป็นการกระซิบรักเบาๆ Speak Softly Love นะคะงานของแอนดี้วิลเลียมส์จากภาพยนตร์เรื่อง The Godfather ก็นำมาฟังด้วยกันนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงนะคะดูๆแล้วมันน่าจะออกแนวนี้อันที่จริงความรักเนี่ยก็อาจจะหมายถึงลูกก็ได้นะคะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้หรือบางคนที่อยู่ในวัยที่กำลังมีความรักก็อาจจะหมายถึงแฟนสาวแฟนหนุ่มหรือคนรักก็เป็นได้ยังไงเราก็ฟังได้ไพเราะละนะคะกับทุกเพลงที่เราช่วยกันเลือกดีเจเลือกมาคุณผู้ฟังถามหาและนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะ

วันนี้ก็สุขสันต์วันศุกร์นะคะฟังเพลงกันเป็นหลักเพราะว่าอาจารย์หมอขอพักเพลงที่นำมาเล่นในบ่ายนี้ค่อนข้างจะย้อนวันเวลาไปสักหน่อยแนวตั้งแต่50ก็มีนะคะ50 60จะเป็นส่วนใหญ่กับเพลงที่จบไปเป็นงานของบ๊อบเวลส์กับคำ Softly To Me และก่อนหน้านั้น Brown Eyed Girl เป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะคะของแมทจอห์นสันที่วันก่อนนำงานของเจ้าของก็คือแวนมอริสันมาให้ได้ฟังกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบนะคะนุ่มๆเบาๆใน Brown Eyed Girl เวอร์ชันนี้และอีกเพลงหนึ่งนะคะ I Can't Stop Loving You งานของ Freddie Fender กับเพลงที่คุณ request มาMy Eyes Adore You ของ Frankie Valli and the Four Seasons ขอบคุณอาหารการกินนะคะเพียบเหมือนเดิมมีคุณผู้ฟังแหมชื่นใจชื่นใจบอกว่า I can't stop loving you and afternoon delight ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาหารการกินนะคะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งฟังอยู่ก็บอกว่าที่บ้านทำซุปไก่เอามาทานที่ทำงานด้วยก็จะมีอกไก่เนี่ยหั่นเป็นเต๋ามะเขือเทศมันฝรั่งหอมใหญ่แครอทตามด้วยไข่ต้มโอ้กูดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะส่งภาพมาให้ได้ดูด้วยอย่างนี้คงจะดีวันดีคืนนะคะกับสุขภาพร่างกายขอบคุณที่ทักกันขอบคุณที่ส่งรูปหน้าปัดรถมาให้ได้ดูนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งเมนูนี้มาค่ะเป็นเมนูเนี่ยที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงเลยกับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูอะไรอะไรเป็นอะไรหรือว่ามันมีเสียงคอกแคกคอกแคกมาขอบคุณสวัสดีวันศุกร์แดดร้อนใช่วันนี้ร้อนค่ะตากผ้าแห้งนะตากผ้าแห้งโซลาร์เซลล์ทำงานดีมาก ใช่พอฝนหยุดก็ธรรมดาค่ะฝนหยุดเนี่ยแดดก็จะมามีคุณผู้ฟังมาสักครู่พูดค้างไว้ว่าส่งอาหารแนวอินเดียบอกมาอย่างนั้นนะคะโรตีแกงมัสมั่นเนื้อพูดถึงโรตีแกงมัสมั่นเนื้อเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าให้พลังงานสูงอุดมไปด้วยโปรตีนพร้อมสรรพคุณทางยาจากเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรอย่างเช่นอบเชยยี่ราอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าก็ทานเยอะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีไขมันและแคลอรี่สูงค่ะต้องทานพอประมาณสักจานไม่ใหญ่จานไม่ใหญ่นะกับแถมด้วยไก่ทอดน่าจะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่หรือเปล่าเนี่ย มาทั้งน่องทั้งอกเลยโอ้ดีเจก็ได้ไอเดียอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูจากคุณผู้ฟังส่งมาให้นี่แหละอาหารการกินสำคัญนะคะอะไรที่จะเข้าปากเรานี่เราก็ต้องใส่ใจแล้วอีกอย่างหนึ่งรายการนี้เป็นรายการสุขภาพเรื่องของอาหารทำไมเราต้องพูดกันทุกวันเราต้องรู้ค่ะว่าแต่ละอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพเรามากๆเลย

านของ The Archies นะคะ Sugar Sugar และนี่คือ John Lennon กับ The Beatles

ันนี้ฮันนี่นะคะเวลางวดเข้ามาแล้วใกล้ที่จะบ่ายสองนะคะมีเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังงานของ The McCoys Hang on Sloopy

ลากันด้วย Too Much Heaven งานของ The Bee Gees นะคะพรุ่งนี้พบกับ Afternoon Delight มาฟังกันต่อค่ะวันนี้ก็เท่ากับว่าได้ฟังเพลงกันรัวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่เนี่ยสั้นๆ2 นาที 2 นาที 2 นาทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ฟังเพลงกันมากเป็นพิเศษพรุ่งนี้พบกับ Afternoon Delight บ่ายโมงHealthy Together กลับมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณาจขวัญแสนสุกรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย คาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอสวงอำเภอปทุมรัตน์อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอขอวังอำเภอเริงนกทาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหนองพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี
1: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
2: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 น.ดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นเช้า 8:00 น.ถึงเที่ยงช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยบ่าย 2:00 น.กว่าๆถึง 4:00 น.ชั่วโมงแรกก็พิเศษนะคะฟังเพลงต่อเนื่องออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันในช่วงของ Easy Hourที่ท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์และลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งนะคะมัทธุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ดีเจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์ตามวันวันนี้วันศุกร์เราก็ต้องสุขกันให้มากๆเลยนะคะวันศุกร์ที่4กันยายนเมฆบนฟ้าค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้เป็นวันที่แดดดีฟ้าเป็นฟ้าเมฆเป็นเมฆนี่ก็นึกว่าฝนคงไม่ตกที่ไหนได้ขับรถจากที่นี่จัดรายการเสร็จนะคะยังไม่ถึงแถวแถวเอกมัยเลยฝนก็ลงตอนแรกหยุดตรงสามเหลี่ยมดินแดงนี่แหละตอนแรกก็เอ๊ะ1เม็ด2เม็ดบนกระจกด้านนอกของรถก็นึกว่าเอ๊ะน้ำอะไรแป๊บเดียวมาเป็นเม็ดใหญ่แบบต่อเนื่องนะแล้วก็ที่แปลกคือเมื่อวานเนี่ยแดดก็ยังอยู่นะคะแดดเปรี้ยงๆเลยฝนก็อยากตกด้วยค่ะฝนกับแดดก็เลยบอกว่าแบ่งพื้นที่กันทั้งฝนทั้งแดดอยู่ในฟ้าเดียวกันก็แปลกดีนะคะแต่ว่าสักประมาณไปครึ่งทางฝนก็หยุดนะคะแล้วก็แดดก็ออกต่อไปเมื่อวานอากาศแปลกมากวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อวานแล้วแดดนี่ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะวันนี้ช่วงเย็นน่าจะมีฝนรอดูกันต่อไปค่ะวันนี้เริ่มรายการกันด้วย Four Non Blondes เพลงฮิตมากๆจากวงนี้นะคะยุค 90s ค่ะเพลงที่หลายท่านบอกมาว่าชอบเพลงนี้จริงๆดีเจอึ๋งก็ชอบเพลงนี้นะคะ What's Up จาก Four Non Blondes เพลงที่2 Rock จากอังกฤษค่ะSupertramp ในอัลบั้มชุด Breakfast in America เพลงนี้เพลงดังที่สุดของ Supertramp นะคะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ The Logical Song เพลงในช่วงปลายยุค 70s ค่ะดังทั้งในอเมริกาและที่อังกฤษนะคะพอลแมคคาร์ทนี่ยังบอกว่าเขาชอบเพลงนี้คุณผู้ฟังชอบไหมคะในเพลงมันจะมีเสียงเหมือนเอฟเฟคเวลาถ้าเราดูเป็นภาพเนี่ยเหมือนคนลื่นคนลื่นจะมีเอฟเฟคแบบนี้อยู่ในเพลงนะคะปื๊ดๆอย่างนั้นน่ารักดี The Logical Song จาก Supertramp นะคะฟังเพลงกันต่อเพราะว่าเราสุขสันต์ตามวันนิวยังมากับ Harvest Moon ค่ะ

Fleetwood Mac นะคะไปไหนไปกันไปด้วยกันตามกันไปเพลงนี้เป็น Remaster Version ช่วงที่ครบรอบ50ปีของ Fleetwood Mac นะคะก็มีอัลบั้มออกมารวมฮิตแล้วทุกเพลงนำไป Remaster เสียงดีมากนะคะชัดแจ๋วเลย As Long As You Follow Elton John มากับ Something About The Way You Look Tonight ที่คุณผู้ฟังถามถึง Neil Young Harvest Moon นะคะก็ถูกใจหลายท่านเลยสุขสันต์วันศุกร์วันนี้แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะโดยเฉพาะวันเสาร์ใครที่อยากจะชมถนนดนตรีออนทีวีนะคะก็จะมีรายการถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นตอนใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนปอน3พี่น้องบนเวทีเดียวกันไททนาวุฒิอินดุบูโดกันและกบไมโครนะคะสนใจติดตามชมกันได้วันเสาร์ที่5กันยายนพรุ่งนี้4ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นต้นไปถนนดนตรีออนทีวีทางช่อง NBT2 HD นะคะสนใจติดตามชมกันได้ค่ะฟังเพลงจาก Dire Straits ที่คุณผู้ฟังขอมา Walk of Life ค่ะ

ติ๊กถูกหรือยังแบบเช็คนะคะว่าวันนี้เพลงจาก Electric Light Orchestra ELO มาแล้วเรียบร้อยเพลงจากอัลบั้มดัง Discovery เพลงดีทุกเพลงเพลงนี้เจฟฟ์ลินหัวหน้าวง ELO บอกว่ามาเป็นเพลงท้ายๆแต่กลายเป็นเพลงดังมากๆเลยในอเมริกาของ ELO ขึ้นไปถึงท็อป5นะคะในอังกฤษเพลงนั้นดังเช่นกันDon't Bring Me Down, ELO, The Straits, Walk of Life และ The Adventures นะคะ Send My Heart ค่ะ

Take All of Me Tina Charles ไม่ได้ฟังนานมากนะคะ The Avengers จากอังกฤษกับเพลงฮิตยุค 80s Send My Heart และ Blondie Call Me คุณผู้ฟังบอกว่าเพลงคึกคักดีมากนะคะย่อยอาหารช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็ขอให้มีความสุขในวันศุกร์วันนี้ค่ะ

Call Me Anytime Call Me ชื่อเพลงนะคะจากบลอนดี้ค่ะพี่เอ๋ณรงค์ชัยส่งข้อความมาใน LINE @ Top Radio บอกว่าวันนี้พี่เอ๋ไปหาหมอคุณหมอสั่ง CT สแกนสัปดาห์หน้าพี่เอ๋ไม่รู้สึกมีความทุกข์อะไรเลยแถมกลับถึงบ้านยังมีความสุขจากเสียงเพลงที่พี่อึ๋งเล่นให้ในวันนี้ถูกใจทุกเพลงแบบไม่ต้องขอนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความมาแล้วก็ขอให้ผล CT สแกนออกมาด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีอะไรต้องแบบแก้ไขต้องรักษากันก็ขอให้การรักษาผ่านไปด้วยดีนะคะทุกเรื่องทุกสิ่งเลยก็ขอบคุณที่ติดตามกันส่งกำลังใจให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะจาก DJ อึ๋งและ Top Radio ทิ้งท้ายกันด้วย London เรียกหาจาก The Clash นะคะ London Calling เดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นกันแล้วกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: ังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพสวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอสังคมอำเภอโพตากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคราวจังหวัดชัยภูมิอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพรทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีคิ้วอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะดาวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดด้านนอกจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time แบบผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับก็เป็นอีกวันนึงนะฮะที่ร้อนมากนะครับไม่รู้ตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ร้อนอบอ้าวมากเหมือนฝนจะตกนะครับก็โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมอาจจะยังไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับเพราะว่ามันติดงานอยู่อีกงานนึงแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบส่งงานเอาเป็นว่าทักทายคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงคุณฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยนะฮะวันนี้มาแปลกนะฮะพอดีมันมีงานค้างอยู่แล้วมันจะต้องรีบส่งเข้าไปในกองบก.แล้วก็พอดีมันเป็นงานเขาเรียกงานเออร์เจนต์นะงานด่วนนะครับแล้วก็มันจำเป็นจะต้องรีบส่งเพราะว่ามันมีการแก้คอลัมน์ในกองบก.กันอยู่นะครับมีสลับกันอยู่นะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันก็เลยฉุกละหุกนะฮะเอาเป็นว่าอ่ะก่อนจะไปพูดพร่ำทำเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับอากาศร้อนแบบนี้ก็ทำใจสบายๆไปด้วยกันนะครับผมนะอันนี้บอกตัวเองนะครับไม่ได้บอกคนอื่นเพราะงานมันเต็มไปหมดเลยครับนะงานเยอะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้มีงานดนตรีไทยเพื่อจะถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ธรรมศาสตร์นะครับใครที่ยังสนใจนะครับที่หอประชุมเล็กนะฮะอย่างไรถ้าสนใจจะไปชมนะครับการแสดงเริ่ม 11:30 นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับแล้วก็ที่นั่งยังมีอยู่นะฮะไม่ได้เก็บสตางค์นะครับที่หอประชุมเล็กที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับเป็นการแสดงดนตรีไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่ทูลกระหม่อมพาในฐานะที่พระองค์เคยทรงอยู่ในชมรมดนตรีไทยที่ธรรมศาสตร์นะครับผมก็เริ่ม 11:30 นะฮะย้ำอีกทีนะครับไปเชิญนะครับยังมีที่นั่งเหลืออยู่บ้างนะเหลืออยู่บ้างนะครับยังมีที่นั่งเชิญนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับโอเคครับผมไม่มีอะไรนะครับ คือไม่มีอะไรแต่คือมีนะครับพอดีมันมีสายเรียกเข้ามาซ้อนนะครับผมอ่ะงั้นผมเปิดเพลงคุณฟังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับผมโอเคอ่ะไปเพลงนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานแล้วครับ Fascination เชิญครับIt was

ไหมครับ Shadow of your smile นะครับคุยได้แล้วครับเสร็จงานแล้วก็อย่างนี้นะครับเวลาทำงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องข่าวมันก็จะมีคอลัมน์มีอะไรที่เปลี่ยนปรับนะอยู่ตลอดเวลานะครับผมทีนี้มาเมื่อกี้คุยค้างไว้นะไม่แน่ใจรู้สึกผมจะเคยพูดไปตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะที่จะเป็นดนตรีไทยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติจริงๆว่าแสดงความอาลัยดีกว่านะเป็นการแสดงความอาลัยถวายความอาลัยแด่ทูลกระหม่อมพาเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะเดี๋ยวนะบอกเอารายละเอียดของงานให้ดูนิดนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับจะมีงานวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์นะครับผมก็จะมีงานเริ่มเดี๋ยวนะงานเริ่มเมื่อกี้ผมบอกผิดป่ะเมื่อกี้ผมบอกกี่โมงนะครับเดี๋ยวนะครับงานเริ่ม 13:30 นะครับเมื่อกี้ผมไปบอก 11:30 นะมั้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดแล้วด้วยความเบลอๆ 13:30 นะครับผมที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์หรือหอประชุมศรีบูรพานะครับผมการแสดงก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับที่กล่าวเปิดการนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมมาในการแสดงนะครับรายการชื่อทะดุดแสงสว่างฟ้าสถิตทั่วพระไทยไทยนะครับเพลงแรกเนี่ยบรรเลงโดยวงมโหรีโบราณนะครับทะดุดแสงสว่างฟ้าสถิตทั่วพระไทยไทยแล้วก็ตามมาด้วยการบรรเลงดนตรีไทยเพลงโหมโรงยุงทองโดยชมนุมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยการบรรเลงดนตรีไทยทั้งหมดเป็นดนตรีไทยหมดนะครับผมก็ไม่รู้เขาจะเขียนทำไมในนี้มันเขียนซ้ำไปซ้ำมานะครับเพลงลาวดวงดอกไม้ออกเดี่ยวจะเข้ลาวแผ่นนะครับโดยวงมโหรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตามมาด้วยเพลงเทพบรรทม3ชั้นวงมโหรีคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งนะครับวงมโหรีณวัดสมัยวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการแล้วก็เพลงพยัคฆ์โศก3ชั้นทางครูแสวงอภัยวงศ์และปิดท้ายด้วยเพลงกลางใจไทยนิรันดร์วงมหาดุริยางค์นะครับก็จะการแสดงก็จะจบประมาณ15:30 น.นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเริ่ม 13:30 จบ 15:30 นะครับก็โอเคเวลาไปธรรมศาสตร์เนี่ยที่จอดรถมันจะหายากนะครับผมจะบอกคุณว่าเวลาไปก็นั่งรถสาธารณะดีที่สุดนะธรรมศาสตร์หาที่จอดรถยากมากนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดนะครับผมก็เชิญนะครับก็จะบอกไงคือสาเหตุที่ทางธรรมศาสตร์จัดงานเนี่ยก็เพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทรงเคยร่วมเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยของธรรมศาสตร์นะครับผมก็จึงใช้โอกาสเนี่ยนะครับจัดงานเพื่อถวายความอาลัยแด่ทูลกระหม่อมพานะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้คือจริงๆวันนี้เป็นงานเป็นวันที่ผมมีงานค้างอยู่เต็มเลยนะแล้วก็คือเวลามันเปลี่ยนงานสลับงานเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาเริ่มต้นใหม่กันหมดเลยนะครับผมอ่ะฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับผมมาในเมื่อเราฟังเพลงค่อนข้างเก่าใช่ไหมครับอ่ะเราก็ไปเพลงเก่าๆไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับเชิญครับMoon River ครับ

โอเคครับก็ทางเพลงจริงๆก็เกี่ยวกับ September นะมี September Blue มีเพลงเมื่อกี้ที่จบไปก็ชื่อ September Song นะครับจริงๆมีเพลงเมื่อกี้เปิดไปของ Edith Piaf ก็ Autumn Leaf นะครับ Autumn Leaf เนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าอยู่ในยุโรปนะครับมันก็เข้าเดือน September เนี่ยนะครับมันก็ใกล้จะพูดง่ายคือใกล้จะฟอลนะใกล้จะฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดง่ายคือบางคนอาจจะงงตกลงจะเรียกอะไรเรียกฟอลก็ได้เรียกฟอลก็ใบไม้ร่วงออทัมก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะว่าพอเข้าเดือนเนี้ยเดือนกันยาเนี่ยนะมันก็จะเริ่มพูดง่ายคือจะเริ่มหมดหน้าร้อนหมดซัมเมอร์มันจะเข้าเป็นFall หรือเป็น Autumn นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าหน้าหนาวนะก็จะประมาณตุลาเป็นต้นไปนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้หมายถึงในยุโรปนะครับแต่ปีนี้ก็ยุโรปก็ร้อนแหลกลานนะก็คนยุโรปเขาเคยแซวกันเล่นๆบอกว่าเขาจะรู้จักคำว่าโลกร้อนไหมเนี่ยปีนี้รู้แน่นะครับที่ผ่านมาไม่ค่อยรู้หรอกครับเพราะว่ามันหนาวเย็นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับปีนึงอาจจะมีอากาศอบอุ่นร้อนๆขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎานะฮะเดี๋ยวนะเมษานี่บางที่ยังเย็นอยู่เลยนะครับไปยุโรปบางปีเนี่ยเมษายังมีสโนว์ค้างๆอยู่แต่ว่าก็จะน้อยแล้วล่ะนะครับพฤษภานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใบไม้ก็ผลิแตกสวยงามนะเป็นจริงๆสปริงมาเริ่มตั้งแต่ประมาณอะไรอ่ะจริงๆมันเริ่มมาร์ชนะมีนาเนี่ยก็สปริงแต่จริงๆโดยตรงเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ประมาณกุมภาเนี่ยก็เริ่มสปริงนะกลางเดือนไปเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังหนาวเย็นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นยุโรปเหนือนี่ก็ยิ่งหนาวหนักเข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นพวกยุโรปเนี่ยมันจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าโลกร้อนแต่ตอนนี้คงคุ้นแล้วล่ะครับนะเพราะว่ามันร้อนมากนะครับแล้วก็หิมะละลายใครที่ดูข่าวในเนปาลในจีนเนี่ยนะจะเห็นว่าพูดง่ายๆคือหิมะที่มันละลายเสร็จแล้วมันก็เก็บอยู่ในเลกอยู่ในอ่างน้ำใช่ไหมแล้วพอเขื่อนมันแตกเนี่ยน้ำก็โอ้โหน่ากลัวมากนะคือดูแล้วมันดูแล้วสังเวชด้วยสยดสยองด้วยนะครับผมก็นี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ทำกับโลกไว้เยอะนะก็รับกรรมไปแล้วกันนะครับกับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคุณร้อนโลกแตกทุกวันเนี่ยก็เพราะตัดไม้ตัดต้นไม้กันนะต้นไม้น้อยลงนะครับแล้วก็ความแห้งแรงก็มากขึ้นปีนี้เดี๋ยวก็จะรู้นะว่าซูเปอร์เอลนีโญที่บอกว่าจะเริ่มส่งอิทธิพลอย่างมากในประเทศไทยก็บอกตั้งแต่เดือนNovember เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขาบอกมันจะร้อนหนักบางคนบอกว่าจะร้อนแต่ฝนยังตกอยู่เลยผมบอกก็เดี๋ยวให้ฝนหมดก่อนดีครับเนี่ยขนาดฝนตกเมื่อวานใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีฝนใช่ไหมยังร้อนแบบระเบิดอยู่เนี่ยนะครับผมก็นี่แหละครับมนุษย์ที่เวลามันไปทำลายธรรมชาติทำลายธรรมชาติไปเยอะๆมันก็จะเกิดธรรมชาติลงโทษนี่แหละครับผมฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับวันนี้มีคนบอกว่าอุ้ยวันนี้ฟังเพลงได้เยอะดีครับอยากให้ผมมีงานด่วนๆเข้ามาเยอะๆจะได้ฟังเพลงได้เยอะอ่ะโอเคครับฟังเพลงก็ได้ครับผมฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้ฟังนานละเพลงออเบลนะครับผมใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นออกมาเป็นจังหวะบอสโนวานะครับอันนี้เป็นคัฟเวอร์ออกมานะครับเชิญครับผม

ครับน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 นะครับวันพรุ่งนี้10โมงมาคุยกันนะครับพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์นะครับพรุ่งนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับวันที่ระลึกวันทรงดนตรีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันช่วง 10:00 นมีสัมภาษณ์ผู้ที่เล่นดนตรีในวันที่ระลึกวันทรงดนตรีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังข่าวแล้วก็ลากันไปเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาท ดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเสลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันในรายการเพื่อนเดินทางนะคะ FM 95.5 MHz ค่ะพบกันทั้งใน Facebook นะคะ Metro Life FM 95.5 MHz ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะพูดคุยนะคะในคอมเมนต์กันได้เลยนะนอกจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราเจอกันในวันศุกร์ใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะหมุนคลื่นมาเจอ 95.5 พอดีเลยนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันพร้อมกับมีข่าวสารมากมายมาอัปเดตให้ได้ฟังกันย่อยข่าวง่ายๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามในรอบสัปดาห์วันนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยช่วงที่2นะคะจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือจะไปสัมภาษณ์กับทางท่านผู้กำกับที่สภ.เมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านจะมาพูดถึงเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เครือข่ายเฝ้าระวังโดรนอัจฉริยะเป็นยังไงแล้วอะไรทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเราจะไปพูดคุยนะคะในช่วงที่2แต่สำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันคุณผู้ฟังคะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข่าวบันเทิงที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจกับน้องลิซ่านะคะคุณลิซ่าคัมแบ็กมีซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะเป็นการถ่ายทอดความเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาบนเวทีโลกลิซ่าเนี่ยเขามาพร้อมผลงานเพลงอย่างเป็นทางการในชื่อสวัสดีค่ะซิงเกิลนะคะจากEP ใหม่ Press Play ที่เตรียมจะปล่อยในเดือนหน้านี้23ตุลาคมคือเพลงเนี่ยจะเป็นสไตล์ป๊อปนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความมั่นใจผสมผสานกลิ่นอายแบบฮิปฮอปว่าอย่างนั้นเป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าเลยแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นก็คือการหยิบยกความเป็นไทยขึ้นมาในเพลงสวัสดีค่านี้นะคะที่มาที่ไปคำทักทายภาษาไทยจนถูกนำมาใช้ในเนื้อเพลงอย่างเก่งมากแล้วก็ตุ๊กตุ๊กนะคะที่สะท้อนความเป็นรากเหง้าก็คือคุณลิซ่าและลิสามโนบาลเนี่ยเขาเป็นคนไทยใช่ไหมล่ะเขาก็เลยใช้ดนตรีนะคะในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอที่กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังเกาหลีที่เคยร่วมงานจากศิลปินเคป๊อปนี่แหละนะคะเอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้นะว่าเอ๊ะโลเคชันนะคะที่ไหนกรุงเทพนะคะเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของเรื่องราวพร้อมนำเสนอแลนด์มาร์คแล้วก็บรรยากาศแบบไทยๆอย่างพิพิธภัณฑ์DIB Bangkok นะคะรวมถึงรถตุ๊กๆศิลปะมวยไทยนะคะหรือจะเป็นภาพเมืองที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละผสมผสานกับแฟชั่นที่มันเป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นแล้วครั้งนี้นะคะคุณลิซ่าก็ทำให้เพลงนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของศิลปินระดับโลกแต่ว่าเป็นการเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะมาเล่าใหม่ในภาษาของคนทั่วโลกที่เข้าถึงได้หลังจากนี้นะคะคุณลิซ่าเนี่ยยังจะมีคอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสในช่วงเดือนพฤศจิกายนยังมีสารคดี Always ลาลิสาด้วยนะคะที่มีกำหนดปล่อยในช่วง12ตุลาคมก็กลางเดือนหน้านั่นแหละเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนๆทั่วโลกจับตาการกลับมาของลิซ่าลาลิสามโนบาลอย่างเต็มที่นะคะคือตอนนี้อยากจะรู้นะว่าโซนไหนของกรุงเทพนะคะแล้วก็หลายๆคนนะก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้นะคะคือแม้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะจะโอเคแหละโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวในมุมของศิลปินระดับโลกนะอย่างน้องลิซ่าเนี่ยนะคะที่หยิบยกขึ้นมาเป็นมิวสิกวิดีโอของเธอเนี่ยมันต้องเลิศแน่นอนมันต้องน่ามองน่าชมนะคะน่าดูรอเลยว่าโปรดักชันเขาจะทำออกมาได้ว้าวขนาดไหนนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องสำหรับเด็กไทยนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเยาวชนคนไทยบนเวทีโลกเด็กนักเรียนมัธยม12คนนะคะจาก5โรงเรียนเขากำลังเตรียมตัวที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีขององค์การยูเนสโกโดยที่พวกเขาเนี่ยนะคะร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อจุดประกายแสงสว่างของเยาวชนขณะนี้น้องๆ นะคะเริ่มเข้าสู่การฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดละทั้งแนวคิดการเขียนการเรียบเรียงสุนทรพจน์จากประสบการณ์นะคะรวมถึงความรู้ความฝันความหวังค่ะที่มีต่ออนาคตที่สำคัญเนี่ยพวกเขาก็จะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนะคะรวมถึงคุณค่าที่ดีงามของคนไทยเนี่ยแหละค่ะไปถ่ายทอดบนเวทีที่คนทั่วโลกจะได้รับรู้แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าความสามารถของเด็กไทยนะก็เฉิดฉายได้อย่างชัดเจนจากนี้เนี่ยนะคะจะเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนนะคุณผู้ฟังก็จะมีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมทักษะการพูดอะไรต่างๆบุคลิกภาพความมั่นใจนะคะก็เรียกว่าต้องมีการเทรนกันแบบติวเข้มไว้อย่างนั้นเถอะเพื่อไปพูดสุนทรพจน์ในเวทีระดับนานาชาติการประชุมสันติภาพนานาชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ณนะสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่เพียงแค่เวทีของเด็ก12คนนี้นะแต่ว่ามันคือโอกาสนะคะโอกาสของเยาวชนไทยค่ะที่จะได้ไปยืนอยู่บนเวทีโลกนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวความเป็นไทยให้โลกเนี่ยได้ฟังยังมีอีกหลายคนยังไม่เคยมาเมืองไทยนะคะแล้วยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่อยากจะรับรู้เรื่องราวความเป็นไทยจากปกติก็โอเครู้อยู่แล้วแหละว่าคนไทยเนี่ยภาพลักษณ์เป็นยังไงนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมันน่าเที่ยวขนาดไหนแต่ว่ายังไงรอดูผลงานของน้องๆเยาวชนทั้ง12คนนี้ว่าจะไปทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะว่าคนไทยเด็กไทยเนี่ยนะคะคุณลองผลักดันเขาดีๆสินะทุกเวทีรับรองว่าจะต้องไม่ติด number 1ก็ท็อป3ท็อป5ท็อป10มีแน่นอนนะคะเพราะเด็กไทยคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคุณผู้ฟังคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ก็คือมาพูดถึงในเรื่องของกล้วยนะคะกล้วยหอมไทยเนี่ยคือบางคนเนี่ยนะคะเห็นกล้วยหอมตามตลาดใช่ปะรู้สึกว่าโอเคก็กล้วยหอมอะไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าไปซื้อแถบยุโรปนะคะกล้วยไทยนี่แหละหรือจะไปซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะกล้วยหอมไทยแพงมากนะคะแพงมากจริงๆบ้านเราเนี่ยขายเป็นหวีละ100 120 150คือหวีใหญ่หวีอวบมากใช่ไหมแต่ถ้าไปซื้อที่ต่างประเทศนะคะเขาขายกันเป็นลูกนะบางทีขายกันตามน้ำหนักแล้วโอ้โหแพงหูฉี่เลยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ค่ะตลาดญี่ปุ่นเนี่ยกำลังให้ความสำคัญกับกล้วยหอมไทยนะคะเพราะญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้ากล้วยหอมไทยรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะคะอันดับ1คืออเมริกา2คือเยอรมนีและ3จีนค่ะล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP นะคะก็เลยเดินหน้าจับมือภาคธุรกิจญี่ปุ่นค่ะผลักดันกล้วยหอมไทยสู่ตลาดโดยผู้ซื้อจากญี่ปุ่นก็ไปเจรจากับผู้ประกอบการเกษตรกรให้ไปลงนาม MOU ซื้อกล้วยหอมไทยอย่างเป็นทางการและก็ปิดตัวเลขการส่งออกล็อตล่าสุดสูงถึง 10,000 ตันด้วยกันแล้วก็มีแผนว่าจะขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะคะการผลักดันนี้ก็เป็น1แนวทางการตลาดที่นำการผลิตนะคะที่ต้องการให้ความต้องการของตลาดเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าคือตลาดต้องการก่อนอะถ้าเราปลูกโดยไม่รู้ว่าจะไปขายใครแบบนี้คือมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแล้วผลไม้ของกินพวกนี้มีอายุนะคะบูดเน่าไปไหนใช่ไหมคือต้องการตลาดนำการผลิตนะการตลาดมีคนคอยรับซื้อนะคะวางเงินมีความต้องการที่ต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยผลิตเราค่อยปลูกค่อยส่งออกแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้สินค้าผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อเขาต้องการหมื่นตันใช่ไหมคุณก็ปลูกให้ได้หมื่นตันถ้ามันจะเหลือหรือว่าขาดก็จะได้ไม่มากไม่น้อยนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่ากล้วยไทยเนี่ยเพียงพออย่างแน่นอนรวมไปถึงการผลักดันครั้งนี้เนี่ยนะคะคือการตลาดนำการผลิตลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด แล้วก็ยังไปเพิ่มโอกาสสร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นที่ทำให้ความสำคัญ เกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานหากว่าไทยเนี่ยสามารถที่จะรักษาคุณภาพส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอนะคะกล้วยหอมไทยเนี่ยมีโอกาสสร้างฐานผู้บริโภคในญี่ปุ่นได้อีกมากเลยนะคะนี่ก็เลยเป็นคือเรียกว่าไม่ใช่แค่การขายกล้วยนะแต่ว่ามันคือการเชื่อมตลาดต่างประเทศนะคะเข้ากับเกษตรกรไทยโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีคุณที่มีมูลค่ามีคุณค่ามากขึ้นด้วยนะคะณเวลานี้เนี่ยนะคะก็เราอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยนะมีสินค้าจากจีนที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาใช่ไหมก็เลยไปเจอบทความหนึ่งที่เขานำวิธีคิดของชาวเป็นเกษตรกรของญี่ปุ่นนะคะคือเกษตรกรเนี่ยคือเขาขายเองส่งเองจากฟาร์มแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าคนนี้นะเป็นคนปลูกปลูกด้วยเทคโนโลยีแบบไหนนะคะหรือมีการเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลไหนบ้างนะคะผู้ปลูกคือใครนะคะลงชื่อเกษตรกรเลขที่เท่าไรแบบเนี้ยนะคะคือสามารถเห็นหน้าเห็นตาเห็นแปลงผักของผู้ปลูกได้เป็นการ1ตรวจสอบย้อนกลับได้2มั่นใจได้ว่าสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทยไม่ใช่เป็นการสนับสนุนสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าที่ทะลักเข้ามาบ้านเราแบบหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้นะคะคือณเวลานี้ก็เรียกว่าคนไทยซื้อของไทยกินของไทยเที่ยวเมืองไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมีผุดไอเดียขึ้นมาคือเยอะแยะมากมายด้วยคำว่าคุณภาพนะดังนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเกษตรกรนะคะบ้านไหนครัวไหนนะที่มีคือเรียกว่าอยากจะนำแคมเปญนี้ไปใช้เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยดิฉันคิดว่าก็น่าลองนะเพราะว่าทางนี้ทางนั้นณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวต่างๆเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะนำมาซีลเองส่งขายเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปแดงแอปฟ้าอะไรแบบเนี้ยแอปเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้ายังรวมไปถึงคุณภาพมาตรฐานสามารถรู้ว่าต้นทางเป็นใครแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องการแค่อุดหนุนเกษตรกรจริงๆที่ไม่ใช่นายทุนอะนะคะคือเกษตรกรเลยอะมาจากผู้ผลิตจากแถบอีสานแถบเหนือแถบภาคตะวันออกแถบภาคกลางอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งดีมากๆเวิร์กในความรู้สึกนะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคุณผู้ฟังคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะเวลานี้คือตลาดไทยที่เกี่ยวกับกาแฟตลาดเกี่ยวกับกาแฟบ้านเราตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเกมจากดื่มคุ้นเคยสู่จ่ายเพื่อสุขภาพคุณภาพยังไงมาเล่าให้ฟังนะคะคือตลาดกาแฟไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดื่มเพื่อความคุ้นเคยไปสู่การเลือกซื้อกาแฟที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพมากขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลจาก Thailand Coffee Fest 2026เขาระบุว่าตลาดspecialty coffee นะคะเติบโตได้ถึง 15% ต่อปีด้วยกันขณะที่คนไทยเนี่ยนะคะดื่มเฉลี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.7 แก้วต่อคนต่อวันก็ถือว่ายังต่ำกว่ายุโรปต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งคนยุโรปแบบชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาดื่มกาแฟวันหนึ่งอย่างต่ำๆ 3-6 นะคะต่อแก้วต่อวันนะตัวแรกก็เลยสะท้อนว่าอ้อตลาดกาแฟไทยเนี่ยก็ยังมีพื้นที่นะมีพื้นที่ที่จะเติบโตอีกมากเลยนะคะแต่ว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนไทยดื่มกาแฟมากขึ้นเป็นโจทย์สำคัญนะแต่ว่ามันคือการยกระดับกาแฟไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรนะคะการปลูกแปรรูปเมล็ดกาแฟไปจนถึงโรงคั่วร้านกาแฟแล้วก็ตลาดส่งออกก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเร่งแก้ไขว่าอย่างนั้นก็คือผลผลิตกาแฟในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการก็ยังต้องรับมือกับมาตรฐานการค้าใหม่ของEUDR รวมไปถึงโครงสร้างภาษีค่ะที่เป็นผลทำให้ต้นทุนของการส่งออกกาแฟผู้ประกอบการกาแฟรวมถึงการแข่งขันเนี่ยนะคะ ก็หากว่าประเทศเราเนี่ยนะสามารถยกระดับคุณภาพสร้างแบรนด์นะคะให้กาแฟของตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่ว่าสามารถเป็นมูลค่าเป็นสินค้ามูลค่าสูงๆนะคะของคนรักกาแฟแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพราะว่าเกมกาแฟณเวลาเนี้ยเป็นเกมกาแฟยุคใหม่ไม่ได้แข่งกันแค่ว่าใครขายได้มากกว่าแต่กำลังแข่งกันนะคะว่าใครเนี่ยสร้างคุณภาพสร้างคุณค่าและเรื่องราวให้กาแฟของตัวเองได้มากกว่าก็คงจะต้องเป็นในเรื่องของ storytelling นะคะว่าใครเล่าเรื่องได้เก่งกว่าด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยนะคะเวลาเขาซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอเคแหละผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเรื่องคุณภาพแต่อยู่ที่การเล่าเรื่องอยู่ที่บรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งนะคะอยู่ที่การให้คุณค่าคุณค่านะที่นี้คือตัวแบรนด์เองเนี่ยนะคะหรือว่าตัวกาแฟเองเนี่ยทำให้ผู้ซื้อนะคะหรือว่าผู้บริโภคเดี๋ยวรู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นของแรนะแล้วนี่เป็นของดีไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อกินเองตัวเองไม่ได้กินกาแฟแต่ก็ต้องซื้อไปฝากนะคะมันคือการให้คุณค่าอีกทางหนึ่งในมุมมองด้านการตลาดนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ก่อนที่จะพักกันสักครู่หนึ่งมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่นะคะก็คือระวังมิตรแบบเด็กปั๊มอะเวลาที่ใครไปเติมน้ำมันนะคะแล้วก็อ่ะเอาการ์ดไปรูดประยุทธ์นะคะที่จริงหวานก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใช้ชอบใช้การ์ดในการไปรูดนะคะเวลาไปเติมน้ำมันอ่ะคือหนึ่งมันได้แต้มไงนะคะบัตรเครดิตก็ได้แต้มสองก็ไม่ต้องมาพกเงินสดตลอดเวลาใช่ปะนี่แหละคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนขับรถออกไปก็แล้วกันนะคะว่ายอดที่เด็กเนี่ยนะหรือว่าที่น้องเขารูดบัตรออกไปเนี่ยนะคะที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยรูดบัตรออกไปเนี่ยเป็นยอดตรงกับที่เราเนี่ยนะคะเติมจริงหรือเปล่าหรือได้มีการรูดแบบรูดซ้ำอ่ะจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็รูดเพิ่มแบบนั้นนะคะภายใกล้ตัวในรูปแบบใหม่ของคนใช้บัตรเครดิตก็ต้องระวังกับกรณีเด็กปั๊มที่เป็นมิจฉาชีพนะคะแอบรูดบัตรลูกค้าซ้ำจากยอดเดิมนะมันจริงอาจจะแค่ 1,600 บาทสมมตินะไปย่อไปแบบเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะมีรายการปริศนาเพิ่มขึ้นมา100นะคะแล้วเคสนี้เนี่ยก็ถูกนำมาแชร์เป็นอุทาหรณ์โดยทนายนะคะคุณทนายจูนหลังได้รับ SMS แจ้งเตือนการรูดบัตรเครดิตจึงพบว่าอ้าวมีรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นมามากกว่า1ครั้งแม้ว่าเธอเนี่ยนะคะจะขับรถออกมาจากปั๊มน้ำมันไปแล้วแล้วเธอก็เลยตัดสินใจวนกลับไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าพนักงานเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้พี่ผมรูดเกินเพราะครั้งแรกบัตรไม่ผ่านเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือจะเป็นบัตรเดบิตนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เนี่ยเขาก็เลยแนะนำนะว่าทุกครั้งหลังชำระเงินเนี่ยตรวจสอบยอดเงินทันทีเปิด SMS นะคะหรือว่าดูการแจ้งเตือนผ่านแอปธนาคารหรือจะเป็นแอปของบัตรเครดิตทุกครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบรายการนะบางคนแบบโอเคยื่นบัตรให้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ดูยอดด้วยซ้ำว่ายอดเท่าไหร่ดูยอดว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วก็ยอดตัดออกจากบัตรไปเท่าไหร่หากว่าพบความผิดปกตินะคะก็อย่าเพิ่งขับรถออกจากปั๊มน้ำมันไปขอตรวจสอบจากพนักงานก่อนไปตรวจสอบยืนยันรายการให้ชัดเจนค่ะแล้วก็เก็บสลิปหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งนะคะเพราะบัตรเครดิตเนี่ยมีช่องทางในการโต้แย้งรายการขอเงินคืนได้ในบางกรณีขณะที่บัตรเครดิตเงินถูกหักออกจากบัญชีไปแล้วอาจต้องใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็ติดตามนะคะดังนั้นก่อนออกจากปั๊มเช็คยอดนิดนึงนะคะว่าตรงกับเงินที่จ่ายทุกครั้งหรือเปล่านะคะตรงกับหน้าปัดของยอดชำระน้ำมันเนี่ยจริงไหมนะป้องกันความเสียหายได้เป็นพันเป็นหมื่นบาทเลยนะนะคะบางครั้งบางคราวอ่ะเนาะเราก็ ไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในทุกๆรูปแบบก็อย่าชะล่าใจเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะจะไปพูดคุยกับท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกนพพรเริ่มรวยผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำแหน่งท่านอยู่ในกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวกับประเด็นเทคโนโลยีนะคะและเครือข่ายเฝ้าระวังโดรนอัจฉริยะเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าจั่วหัวมาดิฉันต้องไปสอบถามท่านนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยอะไรทำให้เกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้วแคมเปญนี้เนี่ยนะคะมีคำถามหลายอย่างว่ามีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าเริ่มมานานแล้วแค่ไหนนะคะมีการตรวจสอบหรือว่ามี KPI ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุหรือสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำหรือเปล่าก็เข้าใจนะว่าเทคโนโลยีและเข้าใจว่าเป็น AI แต่ก็จะเชื่อแบบ 100% ไม่ได้พักสักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ
1: เพื่อนเดินทางสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกริยกิจอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกริยกิจนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก

0: ไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ที่รักดูสิคะเช้าเนี้ยหมอกเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: นี่ไม่ใช่หมอกนะคุณแต่มันคือควันที่เกิดจากการเผาขยะเศษใบไม้ตอสั่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวจนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศไง
4: ตั้งใจมาสูดอากาศบริสุทธิ์เจอเข้าแบบเนี้ยสุขภาพแย่แน่ๆเลยค่ะ
5: ก็เพราะแบบนี้ไงจ๊ะจึงต้องรณรงค์งดการเผาทุกชนิดและหันมาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศไงจ๊ะลดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทย
6: ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาท
7: ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนื้อหาเพลงนี้ไม่เคยล้าสมัยสักทีเลยนะ
8: ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วยใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจให้กันและกัน
7: พวกที่เรียกกันว่าหัวร้อนลูกใครพ่อใครต้องหมดไปจากท้องถนนสักที
9: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหต
10: ุ
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
12: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
13: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
12: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
14: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
15: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
14: แล้วสาเหตุล่ะครับ
15: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
14: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
15: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
14: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
16: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
17: 16นาฬิกา35นาทีนะคะตอนนี้กลับเข้ามาในรายการเพื่อนเดินทางช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับพันตำรวจเอกนพรเริ่มรวยผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัด

0: สมุทรสงครามนะคะตอนนี้ท่านผู้กำกับอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้กำกับขาวันนี้เดี๋ยวมีประเด็นที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับพลังเทคโนโลยีและเครือข่ายเฝ้าระวังโดรนอัจฉริยะค่ะแต่ยังไงเบื้องต้นถามท่านผู้กำกับก่อนว่าอะไรคือต้นตอปัญหาของแคมเปญนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการแข่งรถในทางเนี่ยนะครับสมุทรสงครามเรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรบนถนนเนี่ยอยู่40รายในปี256768นะครับปรากฏว่ามันมีสาเหตุที่มาจากการเสียชีวิตจากการแข่งรถบนทางจำนวน4รายซึ่งคิดเป็น 10% ของทั้งหมดนะครับเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการแข่งรถในทางได้เนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมของการเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงไปได้อย่างมีนัยยะแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้อย่างชัดเจนนะครับ
0: นี่คือปัญหาคือมีเด็กแว้นว่าอย่างนั้นเถอะอยู่บนถนนแล้วก็เกิดการเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยได้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทยังไงคะเอามาแก้ไขในยังเป็นระยะแบบไหนคะเชิญค่ะท่านผู้กำกับค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเมื่อถ้าปกติผมต้องนำย้อนไปนิดหนึ่งว่าเวลาเรื่องของการแข่งรถบนทางเนี่ยนะแข่งรถบนถนนเนี่ยเมื่อตำรวจรับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อไปถึงเนี่ยพยานหลักฐานที่เราพบในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมักจะไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าการแข่งรถเนี่ยเขามักจะแข่งกันบนถนนที่เป็นทางโล่งในเวลากลางคืนนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยจะมีกล้องวงจรปิดหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจจับได้ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครนะครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยได้แล้วก็สิ่งที่เรามองก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะนำมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือถ้าเราใช้โดรนบินตรวจนะครับการบินตรวจของโดรนเนี่ยเราสามารถที่จะบินตรวจได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็โดรนตัวนี้สามารถที่จะซูมภาพได้นะครับแล้วก็ดึงภาพที่ได้เนี่ยมันนำมาออกหมายเรียกแล้วก็ออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้นะครับ
0: อ๋อก็คือโดรนตัวนี้เนี่ยจะบินตรวจขึ้นทุกวันโดยที่ไม่ต้องมีการได้รับการโทรแจ้งจากพี่น้องประชาชนในระแวกนั้นเลยแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับโดรนตัวนี้เนี่ยเป็นโดรนที่เราเขียนโปรแกรมนะครับให้บินตรวจตามเวลาตามรอบที่เราตรวจนะครับก็คือพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้เช่นสมมุติว่าทุกวันเวลา5ทุ่มโดรนจะบินออกไปเองนะครับจากกล่องที่เราตั้งเอาไว้เซตเอาไว้นะครับแล้วก็บินไปตามพิกัด GPS ก็คือเส้นทางปักหมุดที่เราปักเอาไว้เช่นเราบอกว่าให้โดรนบินไปที่ถนนสมมุติว่าเป็นปั๊มแก๊สซึ่งเป็นจุดที่รถจักรยานยนต์ชอบมารวมตัวกันโดนก็จะบินไปที่นั่นเลยในเวลาที่เรากำหนดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ระหว่างที่โดรนบินเนี่ยโดรนก็จะฉายภาพเหตุการณ์สดที่โดรนเห็นเนี่ยผ่านมาที่เข้ามาที่ศูนย์ CCOC ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์รับแจ้งเหตุ191นะครับตำรวจที่อยู่ในห้อง191เนี่ยก็จะเห็นภาพที่โดรนถ่ายทอดสดกลับมาที่ยังในห้องปฏิบัติการนะครับถ้าระหว่างที่ตำรวจนั่งดูเนี่ยตำรวจเห็นว่าเริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันที่บริเวณจุดนัดพบที่ว่าจะมีลักษณะน่าจะมาทำการแข่งรถเนี่ยก็จะรายงานให้ภาคพื้นดินเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับถ้าระหว่างที่ภาคพื้นดินเข้าไปทำการตรวจสอบเนี่ยกลุ่มรถเนี่ยรวมตัวกันออกแข่งก่อนที่ตำรวจจะไปถึงโดนก็จะมีระบบ AI ในการแท็กกิ้งติดตามกลุ่มรถทั้งหมดเนี่ยนะครับบินตามไปเลยฮะไม่ต้องบังคับเหมือนกันเราใช้ AI ช่วยนะครับระหว่างที่บินไปเนี่ยก็เก็บพยานหลักฐานอาจจะเห็นรถบางคันเนี่ยหมอบไปยกล้อไปขับขี่ประมาทหวาดเสียวเลี้ยวซ้ายแซงซ้ายแซงขวานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็นำภาพเนี่ยกลับมาให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับทำรายงานการสืบสวนนะครับแล้วก็ส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้กับพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถนะครับที่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการรับทราบข้อกล่าวหานะครับจากนั้นก็นำตัวไปฟ้องครับ
0: ท่านผู้กำกับคะฟังแล้วเหมือนหนังเรื่องนึงที่ดิฉันเคยดูแต่ว่าขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าภาพจากโดรนที่จับเนี่ยคือนำรูปประพันธ์สันฐานของผู้กระทำความผิดไปเพื่อที่ออกหมายเรียกหรือว่าเช็คจากป้ายทะเบียนของผู้กระทำความผิดคะ
1: คืออย่างนี้ครับหมายถึงว่าตอนที่ผมนำเรียนว่าก่อนแข่งเนี่ยมักจะมีจุดรวมตัวใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่เขารวมตัวกันที่จุดสมมติว่าเขารวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราตรวจเจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาจะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะยังไม่มีการใส่หมวกกันน็อกไม่มีการอะไรก็อาจจะแค่ถอดหมวกนั่งคุยกันรวมกลุ่มกันระหว่างนั้นเนี่ยโดรนก็จะต้องเก็บและพยานหลักฐานในห้อง CCOT 191จะต้องเก็บแล้วว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงสีดำแขนยาวแขนสั้นคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเขาขับรถคันไหนมาถูกไหมฮะอ
0: ัน
1: นี้เป็นพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุก็คือสุดท้ายเนี่ยเราจะมีภาพหน้าของคนคนนั้นเนี่ยเปรียบเทียบว่าคนคนนี้ขับรถทะเบียนนี้ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏที่โดนบินตามบนถนนว่า คนใส่เสื้อสีแดงเนี่ยที่ขับรถทะเบียนเนี้ยคือใครนะฮะอันนี้ก็จะไม่ผิดตัวแน่นอนครับ
0: อืมเพราะว่าเราจะถามเลยว่าเอ๊ะแล้วโดรนที่มี AI มาเนี่ยนะคะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยสอดส่องช่วยจับหรือว่าไปจนถึงหมายฟ้องต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสในการผิดพลาดเนี่ยจะมีมากแค่ไหนหรือว่าทางท่านผู้กำกับได้มีการมองเลยว่าได้เผื่อโอกาสในการผิดพลาดไว้บ้างไหมฮะ
1: คือการตรวจสอบมันก็จะมี2 ส่วนนะครับหนึ่งก็คือตรวจสอบจากทะเบียนรถก่อนถูกไหมฮะถ้ามีทะเบียนรถเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะรู้แล้วว่าผู้ครอบครองรถคือใครนะครับเราก็ออกหมายเรียกก่อนที่เราจะเนี่ยเราไม่ได้ออกหมายจับเลยนะครับเราออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถก่อนข้อที่หนึ่งคือผู้ครอบครองรถสมมติว่านายกไก่เป็นผู้ครอบครองตามหมายเลขทะเบียนนี้นะครับเรียกออกมาถ้าเกิดนายสมชายบอกว่าโอเควันนั้นเนี่ยรถคันนี้เขาไม่ได้ใช้ญาติเอาไปใช้ก็เรียกตัวญาติมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นำตัวญาติสอบปากคำญาติก่อนญาติจะรับหรือไม่รับเนี่ยก็นำภาพก่อนเกิดเหตุที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่เราที่ได้จากกล้องของโดนที่เราซูมเนี่ยเปรียบเทียบเราก็จะเห็นแล้วนะครับพอเขาเห็นว่าเป็นหน้าเขาเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วม
0: ัน
1: มีการตรวจสอบได้สองส่วนนะครับ
0: อืมทางท่านผู้กำกับมองแล้วว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: คือผมมองอย่างนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแข่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับแต่ว่าความคึกขนองเนี่ยมันส่งผลต่อความปลอดภัยบนถนนของพี่น้องประชาชนนะครับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเมื่อเขารู้ว่าการที่มาแข่งรถเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกจับมีความเสี่ยงที่จะถูกจับนะครับเด็กพวกนี้ก็จะไม่ออกมาแข่งนะครับก็เป็นการป้องกันไปได้ในตัวนะครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าเริ่มหรือยังคะหรือว่าเริ่มไปแล้วนานแค่ไหนคะ
1: คือเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยเราเริ่มมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี67ปี67เนี่ยเราเริ่มครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เราเริ่มไปแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปตามสื่อต่างๆและพักเนี่ยปี67ทั้งปีเนี่ยเราไม่มีการแข่งรถบนถนนพระราม2ที่แจ้งเข้ามาในศูนย์191เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเด็กกลุ่มวัยรุ่นเขารู้ว่าที่นี่มันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจจับได้ครั้งแรกที่เราลงปฏิบัติการเนี่ยเราจับรถได้ทั้งหมดประมาณ100คันนะครับใน100คันเนี่ยเรานำไปสู่การออกหมายเรียกแล้วก็นำไปสู่การส่งฟ้องศาลได้ถึงประมาณ70คันซึ่งศาลใน70คันเนี่ยศาลพิพากษาเนี่ยจำคุกทั้งหมดนะครับไม่รอลงอาญาด้วยนะฮะในศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็ริบรถทั้งหมดเลยพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีความตื่นกลัวกันนะครับไม่มาแข่งรถในแค่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยปี67ทั้งปีเนี่ยไม่มีการแข่งรถเลยต่อมาปี68นะครับปีที่2ปี68ที่เราทำเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการรับแจ้งเข้ามาปรับปลายนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการรับแจ้งเนี่ยจากการที่โดนเราบินตรวจทุกวันในเวลากลางคืนตั้งแต่5ทุ่มถึง2ทุ่ม3เนี่ยเราบินทุกครึ่งชั่วโมงเราเก็บพยานหลักฐานได้ทั้งหมดเมื่อมีการรับแจ้งปุ๊บเนี่ยทุกเคสนะครับ 100% เนี่ยเราจะออกหมายเรียกแล้วก็ดำเนินคดีได้ทุกรายนะครับ
0: งั้นถ้าดิฉันมองนะว่านี่คือสมุทรสงครามโมเดลไม่ทราบว่าโมเดลนี้เนี่ยได้ไปพื้นที่อื่นๆบ้างแล้วหรือยังคะ
1: ก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่เขาสนใจนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ตัวโดรนที่มันมี AI เนี่ยนะเราใช้โดรนที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางตลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนสนับสนุนนะครับแต่ว่าในปี70ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณนะครับในการจัดซื้อโดรนแบบเดียวกับที่สมุทรสงครามใช้เนี่ยนะครับจำนวนแล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกจังหวัดละ2ตัวนะครับแสดงว่าหลังในปี70เนี่ยเมื่อทุกภูธรจังหวัดได้รับโดรนแบบเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำโมเดลของสมุทรสงครามเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับ
0: โอ้ก็ภายในปี2570นี้ทุกๆจังหวัดเด็กแว้นนี่น่าจะต้องมีการวางแผนใหม่แล้วนะว่าจะกล้าออกมาซิ่งหรือเปล่าแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆเราก็ต้องมองว่าอย่าไปบอกว่ากล้าหรือไม่กล้าน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าจริงๆแล้วความกล้าหรือความไม่กล้ามันเป็นความสนุกช่วงวัยนะครับแต่เราจะต้องบอกเขาว่าถ้าเขาออกมาเขาจะถูกจับเราจะต้องสื่อไปในแนวนี้อย่าไปบอกว่าเป็นความกล้าเลยไหมครับเพราะว่าอย่างนั้นทุกคนจะกล้าหมดเลยแล้วก็จะดูว่าจะโดนจับหรือไม่โดนจับฉะนั้นผมยืนยันกับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงตัวน้องๆที่จะออกมาแข่งว่าทุกเคสที่เกิดขึ้นถ้าเรามีโดนเนี่ยเราจับได้ 100% อย่าออกมาแข่งเลยครับมันไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะฮะ
0: ค่ะที่พูดมานี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าผู้กำกับบอกไม่ได้ขู่นะแล้วก็เอาความกล้าเนี้ยไปใช้ในทางอื่นจะดีกว่านะคะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนของเรื่องโดรนที่ได้มีการนำออกมาใช้ตั้งแต่ปี2567นะคะท่านผู้กำกับคะณปัจจุบันนี้ค่ะยังได้มีการนำโดรนออกมาตรวจตราหรือว่าได้มีการออกมาตรวจสอบเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
1: เราตรวจอยู่ทุกวันนะครับเน้นย้ำศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะตรวจทุกครึ่งชั่วโมงนะครับคือแรกเริ่มเดิมทีเมื่อปี67เนี่ยเรามีโดรนอยู่1ตัวเราได้รับการสนับสนุนมาจากตล.นะครับเพื่อที่จะทดลองใช้เป็นสมุดสงครามโมเดลนะครับต่อมาในปี68เนี่ยนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาอีก1เครื่องนะครับขณะนี้เนี่ยเรามีโดรน2เครื่องแล้วที่จะบินแบบอัตโนมัติมี AI ทำงานกลางคืนได้ซูมได้ไกล2กิโลบินได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบินได้นานประมาณ50นาทีแล้วก็มีเทอร์โมตรวจจับความร้อนมีระบบ AI ในการติดตามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่เรามีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำงานได้โดยปราศจากข้อจำกัดทุกอย่างนะครับ
0: ท่านผู้กำกับคะแล้วคุณภาพภาพกล้องAI กับคือไม่แน่ใจว่าได้มีการอัปเกรดหรือว่าได้มีการเพิ่มสเปคอะไรเพิ่มเติมซึ่งแบบ 4K เลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็น 4K เป็น HD เลยฮะ
0: อุ้ยหรอฮะ
1: ครับผมเป็น HD เลยฮะแล้วก็ระบบภาพทั้งหมดขณะที่บินเนี่ยนะครับมันก็จะบันทึกขึ้นคลาวด์อัตโนมัติ
0: เพื่อที่จะนำไปใช้ดำเนินคดีในชั้นศาลต่อ
1: ใช่ครับแล้วก็คือในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราพบภาพของรถแข่งเนี่ยเราก็จะไปดึงภาพจากคลาวมาแล้วรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็จะนำภาพที่ได้มาเปรียบเทียบรถรายคันแล้วก็ทำรายงานการสืบสวนส่งให้พนักงานสอบสวนเรียลไทม์วันต่อวันครับแต่ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคลาวเรียบร้อยแล้วนะฮะ
0: ค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันได้ฟังท่านผู้กำกับเล่ามาแล้วก็ได้นำเสนอข้อมูลอยากถามว่ามีอุปสรรคอะไรกับการใช้โดรนหรือว่าโดรนเนี่ยยังต้องเพิ่มเติมอะไรเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมไหมฮะ
1: จริงๆผมมองว่าในถ้าพื้นที่แล้วว่าสภาพการจราจรมันไม่ได้ยาวไกลมากเนี่ยโดรน2ตัวเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วกับห้อง CCTV ห้องเพราะว่าปกติการที่เราจับกุมเด็กแว้นเนี่ยเราเห็นในภาพข่าวเนี่ยบางทีรถจักรยานยนต์สัก100คันเนี่ยเราต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็น100คนถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในการเล่าจับเราต้องมีรถ10ล้อมีรถอะไรปิดทุกอย่างเลยแต่ว่าในเมื่อเรามีโดรนเนี่ยฮะในห้อง191เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่แค่คนหรือ2คนเท่านั้นเองเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการบินตามเก็บภาพเขาไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับจริงๆผมมองว่าเรื่องของโดรนในเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอุปกรณ์ที่มันสมบูรณ์แล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะครับ
0: นะคะคือก่อนหน้านี้คือวิธีการจับก็คือพอมีคนแจ้งหรือว่ามองเห็นกล้องตามท้องถนนแล้วก็รู้ว่ามีเหตุในการแข่งรถเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทั้งสน.หรือว่าทางสภ.นี่ก็ต้องยกกันไปหลายนายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ฮะ
0: อ๋อนะคะนักต่อ
1: คือเราต้องเปลี่ยนจากการไล่จับที่มันเสี่ยงอันตรายของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวของน้องๆด้วยเนี่ยครับไปสู่การเรื่องของการใช้เทคโนโลยีติดตามบันทึกรวบรวมพยานฐานเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: ค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางท่านผู้กำกับแจ้งว่าครั้งแรกที่ได้มีการตรวจจับใบหน้าแล้วก็รูปพรรณสัณฐานเลยว่าอ่ะโอเคคุณมาแข่งรถกันจริงๆก็คือ1คือเตือนก่อนหรือว่าระดับการเตือนมีกี่ระดับก่อนที่จะดำเนินคดีคะ
1: ก็จริงๆแล้วเรื่องของการแข่งรถคงไม่ได้เตือนหรอกครับเพราะว่าเรา
0: จับเลย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราเตือนเราห้ามกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมว่าจริงแล้วทุกคนก็รู้ว่าเป็นความผิดแล้วก็เราก็มีการเตือนอยู่เสมอแต่ว่าครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่วงนั้นมันมีการแจ้งในเรื่องการแข่งรถกันค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนมาลำสองแล้วมันก็อันตรายยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็การเกิดอุบัติเหตุจราจรหรือจากรถจักรยานยนต์หรือว่าการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเพียงแค่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมันส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของจังหวัดรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะหายไปได้นะครับฉะนั้นการลดอุบัติเหตุจราจรเนี่ยคือการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเราด้วยนะครับ
0: ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันได้ฟังท่านผู้กำกับเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะคือรู้สึกว่าทั้งประสิทธิภาพของโดรนด้านที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้มองตำรวจภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นตำรวจยุคใหม่เลยนะคะเป็นตำรวจแบบเทคโนโลยีไซเบอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาเนี่ยมันแก้ได้จริงๆนะคะ
1: คร
0: ับสุดท้ายนี้ให้ทางผู้กำกับนะคะได้ฝากถึงจังหวัดอื่นๆที่จะนำโมเดลนี้ไปใช้ค่ะแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆเยาวชนที่มีความคิดหรือมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ต่อไปโดรนไปถึงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเชิญค่ะท่านผู้กำกับค่ะ
1: ก็คืองี้ก็ฝากไว้ว่าจริงแล้วเรื่องของปัญหาการจราจรเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากฝ่ายตำรวจอย่างเดียวเพียงลำพังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรวมพลังของ5เสาหลักภาคีเครือข่ายในการป้องกันเรื่องของการจราจรแล้วก็ภาคเอกชนนะครับทุกฝ่ายเข้าทำงานร่วมกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับมีการเก็บพยานหลักฐานนะครับจากนั้นก็ระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยข้อมูลจากภาคประชาชนที่เขาแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับก็เป็นประโยชน์กับตำรวจมากๆนะครับฉะนั้นแล้วก็การแข่งรถตอนจากนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ปัญหาที่ตำรวจจะต้องไปไล่จับฝ่ายเดียวแล้วแต่ว่าผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเนี่ยเราเข้ามาร่วมกันจนเกิดเป็นความสำเร็จของเราได้นะครับก็ทุกจังหวัดก็อยากจะให้ใช้ภาคีเครือข่ายนะครับในการร่วมมือกันแล้วก็สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับส่วนตัวของน้องๆที่แข่งรถบนถนนเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามช่วงวัยแต่ว่าความอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ตัวเรานะครับแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่เราไม่ได้เจ็บคนเดียวนะครับยังมีผู้ปกครองที่จะต้องเดือดร้อนกับเราด้วยนะครับยิ่งถ้าเราบาดเจ็บเราเสียชีวิตเนี่ยความสูญเสียมันมากมายนะครับยังส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ริมถนนพระราม2เขาเดือดร้อนนอนไม่หลับในเวลาคืนแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ารวมไปถึงภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ว่าก็ไม่อยากให้ออกมาแข่งกันนะครับเพราะว่าผมยืนยันว่าถ้าน้องๆเข้ามาแข่งรถในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องถูกจับอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะเป็นคำเตือนนะคะ
1: เป็นคำเตือนครับเป็นคำเตือน
0: ค่ะท่านผู้กำกับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะมาพูดคุยในรายการชัดทุกประเด็นแล้วก็เก็บทุกเม็ดเลยนะคะทั้งในเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ปัญหาว่าแก้ได้จริงๆจากอุบัติเหตุเดี๋ยวตอนนี้เป็นศูนย์เลยโดย KPI
1: ตอนนี้ยืนยันได้เลยว่าขณะนี้ไม่มีการแจ้งเหตุเพราะว่าการแจ้งเหตุเนี่ยมันเป็นการแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับเรื่องราวการแจ้งเหตุของทั้งตลอเองแล้วก็191เองทุกวันนี้ผมพูดแต่นี้ไม่ได้เชิญชวนให้มีนะครับแต่ว่าเรายืนยันว่าขณะนี้มันไม่มีการแจ้งไม่มีการแจ้งไม่มีการแข่งจริงๆนะครับ
0: ค่ะก็คือสมุทรสงครามปลอดเด็กแว้นนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะคุยสนุกมากท่านผู้กำกับคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสค่ะว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอเชิญท่านผู้กำกับมาพูดคุยในรายการเพื่อเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคะ
1: ครับผมยินดีครับดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: พัน
0: ตำรวจเอกนพรเริ่มรวยนะคะท่านผู้กำกับสอบสวนที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะท่านก็ตอบได้ฉานชัดเจนเลยนะคะว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจ้าโดรนตัวเนี้ยนะคะ AI นี่ตรวจจับถามว่าคมชัดแน่ไหนแค่ไหนเดี๋ยวจะว่าจับผิดตัวไม่ผิดหรอกค่ะนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีเขา 4K อ่ะคุณเท่ากับความละเอียดสูงอะยิ่งกว่า HD นะไม่ผิดตัวแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนก็ไม่ผิดนะคะจะมาบอกว่าอ๋อเหมือนกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเทียบกันไม่ได้เลยนะคือคุณภาพกล้องเนี่ยโอ้โหเขาคมชัดทุกมิตินะคะจากบริษัท DJI อะนะคือเขามาคือก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนนะคะเข้ามาร่วมสนับสนุนเครื่องโดรนแล้วก็แท่นชาร์จอัตโนมัติบริษัท DJI เนี่ยเขาเป็นบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งภาพเสียงคุณภาพ AI แล้วก็กล้องอะไรต่างๆนะโอ้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องมีอ่ะก็คือในเรื่องของโดรนอัจฉริยะนี่แหละแล้วก็สมุทรสงครามโมเดลเนี่ยเขาก็เอาออกมาใช้แล้วก็เดี๋ยวจะไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกปี2567เนี่ยท่านผู้กำกับท่านเล่าว่าก็เคยเตือนไปแล้วนะเตือนว่าอย่าออกมาเพราะถ้าออกมาคือโดนจับแน่นอนไม่มีคำเตือนครั้งแรกครั้งสองไม่ใช่นะคะเจอปุ๊บมีพฤติการว่าอ๋อคุณรวมกลุ่มรวมแก๊งมาจะมาเป็นสิ่งนักบิดเหรอนะคะโดนแน่นอนนะคะ จอโดรนแล้วโดนแน่นะคะเพราะว่าเป็นโดรนอัจฉริยะที่เขามีการเซตโปรแกรมที่เป็น AI กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็น่าจะเรียกว่าเซฟกำลังพลกำลังคนแล้วก็ความปลอดภัยบางทีเจ้าหน้าที่นะก็มีภารกิจมากมายนะคะแล้วสพ.1สพ.1เนี่ยก็เรียกว่าจะไปรุมจับเด็กแว้นเนี่ยก็คือจับไม่ทันนะกลุ่มนึงก็กลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะความคึกขนองของน้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่สนับสนุนเอาความกล้าความเก่งเนี่ยนะคะไปในแนวอื่นทิศทางอื่นจะดีกว่านะสนับสนุนถ้าทุกๆจังหวัดเนี่ยนะคะจะรับส่งมอบรับมอบเพื่อที่จะไปนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมพวกนี้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้ไม่เกิดเป็นเด็กแว้นนะคะพูดถึงเด็กแว้นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ภาพลักษณ์เยาวชนนะคะแต่ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่คนแข่งรถน่ะคนอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะคุณผู้ฟังอาทิฉันก็เอาเป็นว่าปิดฉากสิงแว้นยามค่ำคืนด้วยเทคโนโลยีโดรนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะณเวลานี้นะคะมีมิติใหม่ของฝากมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวที่น่ารักน่ารักอะค่ะนักท่องเที่ยวไต้หวันของฝากเมืองไทยเนี่ยถ้านึกถึงของฝากเมืองไทยนึกถึงอะไรคะกระติบข้าวไหมแต่บางคนก็มีของฝากอะไรใหม่ๆนะอย่างเช่นไม้กวาดอย่างเงี้ยนะคะไม้กวาดดอกหญ้าอย่างเงี้ยเป็นของฝากบางคนก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะที่นึ่งข้าวนะคะหวดใช่ไหมดิฉันไม่แน่ใจว่าภาษากลางใช้คำว่าหวดนึ่งข้าวหรือเปล่านะคะก็คือเอาขึ้นเครื่องไปด้วยบางคนก็ซื้อแบบสายชำระอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านตัวเองไม่เคยใช้ไม่มีพอมาใช้ได้แทนแล้วโอ้ยมันว้าวมากจริงๆอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนักท่องเที่ยวไต้หวันถึงกับหอบหม้อจิ้มจุ่มดินเผานะคะขึ้นเครื่องกลับถึงบ้านเนี่ยโอ้โหยังไวรัลไม่หยุดนะโซเชียลเนี่ยแห่ถามพิกัดเลยนะคะว่าหม้อจิ้มจุ่มดินเผาเนี่ยเอามาจากไหนคะก็คือมีคนมาถามตรงๆอ่ะนะว่าหม้อดินเผาแบบนี้ซื้อที่ไหนก็เลยสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าของพื้นบ้านเอกลักษณ์บ้านเราเนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติคือเราก็มองเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นหม้อซุกี้นะคะบางคนเนี่ยขออนุญาตนะใช้คำว่าหม้อไม่นากไม่ได้นะไม่ได้นะคะคือสารพัดประโยชน์มากอะหม้ออเนกประสงค์เนี้ยนะคะเอาไปหุงข้าวทำกับข้าวเนี่ยโอ้โหเป็นหม้อดินหอมฉุยอร่อยเชียวนะคะสำหรับหม้อจิ้มจุ่มดินเผาตัวเนี้ยพอประกอบอาหารออกมาแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเขาไปไกลจริงๆมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของชุดนะคะกระแสนี้ก็เป็นที่สนใจไม่น้อยนะคะสะท้อนให้เห็นว่าของฝากบ้านเราเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงขนมอาหารหรือว่าสินค้าท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะคะของใช้พื้นบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสะท้อนวัฒนธรรมได้เหมือนกันก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวอยากนำกลับบ้านไปได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นหม้อที่ใช้กินจิ้มจุ่มสู่ของฝากที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมถือขึ้นเครื่องนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเดินทางต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วหวานๆธัญรักษ์สายธนูนะคะลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่ FM 95.5 MHz ค่ะขอให้มีความสุขในวันศุกร์แล้วก็หยุดพักผ่อนในสุดสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเริ่มงานสู้กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิคู่ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดและความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการก การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
9: นางสาวบุญยกรดำรงรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามรายการอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยหลายๆท่านเลยนะครับก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าพอถึงวันศุกร์ทีไรเนี่ยก็จะมีภารกิจที่อาจจะเดินทางไปพักผ่อนนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับส่งมาบอกกันนิดนึงว่าศุกร์แบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยแน่นอนว่าต้นเดือนนะครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันมีการเดินทางกันนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆการเดินทางครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยขอให้เดินทางในทุกจุดหมายด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ที่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นอนก็จะมีบางท่านก็อาจจะพาบุตรหลานครับไปพักผ่อนนะครับหรือว่าไปเที่ยวทะเลกันนะครับเดินทางไปด้วยความปลอดภัยทักทายผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทางเพจตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วด้วยรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วแบบคู่ขนานกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับสามารถที่จะพูดคุยทักทายรายงานตัวแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรเอามาที่สถานีก่อนตอนนี้วันนี้อากาศดีเห็นมั้ยฮะสดๆแบบนี้แถวๆสถานีของเราครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแถวๆดินแดงวันนี้ไม่มีฝนนะครับช่วงเย็นๆแต่มีคำว่าแต่เมื่อวานนี้ก็บอกแบบนี้แหละคุณผู้ฟังแต่พอเลิกรายการปุ๊บโอ้โหอยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังจังเลยว่าเมื่อวานนี้ใครเจอฝนบ้างจำได้เลยฝนตกหนักมากนะครับช่วงเย็นนะครับรถติดด้วยนะครับหลังจากที่เลิกจัดรายการนี่ก็บอกว่าฝนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับเข้าไปดูในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการแจ้งมาด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นวันนี้ก็วันนี้ช่วงนี้ตอนนี้เลย 17:10 น.แถววิภาวดีรังสิตดินแดงตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเป็นยังไงบ้างอยู่แถวไหนรายงานเรื่องของสภาพอากาศกันมาสักนิดนึงนะครับอยากรู้เหมือนกันน้องต้นน้ำมาเร็วมากเลยบอกว่าสุราษฎร์รายงานตัวครับพี่บอลฟังอยู่ฝนไม่ตกเลยครับนี่นะฮะน้องต้นน้ำปรมินนะครับแต่เมื่อตอนบ่าย3บ่าย4ฝนตกเอาไม่อยู่เหมือนกันเห็นไหมฮะต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีก็รายงานมาแล้วนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แล้วกันที่รายงานเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศมาส่วนคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้จะโทรมาแจ้งหลังไมค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มีการขานชื่อออกอากาศกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายมานะครับมีคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับมีคุณดาวอรุณกมลด้วยนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยแชร์ด้วยเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแน่นอนเมื่อวานนี้ก็เกริ่นบอกไปว่าเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็จับตามองกันอยู่เรื่อง Data Center ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนั่นเรียกว่าตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center นะครับแล้วก็เร่งออกระเบียบรวมถึงหลักเกณฑ์ครับยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับโดยวันนี้เลยครับล่าสุดเลยนะครับ4กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่อง Data Center นะครับเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center หลายคนที่ ติดตามข่าวอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรล่าสุดครับได้มีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจครับว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่วันนี้ติดตามอยู่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของ Data Center มาดูแนวคิดครับการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่นะครับส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานด้านน้ำและทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งถือว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้โดยย้ำด้วยครับว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันครับว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ในขณะเดียวกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำด้วยว่ากรณีที่มีการลักลอบนะฮะที่หลายๆคนบอกมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครหลายแห่งเลยทีเดียวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ท่านบอกว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดดำเนินการตามกฎหมายต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันครับไม่ได้ตอบคำถามนะครับว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันนะฮะการนำไปสู่การทุจริตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยนะครับติดตามกันอยู่เรื่องของ Data Center นะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรื่องของ Data Centerนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่วันนี้นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แชร์ด้วยวันนี้ใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกกันสักนิดหนึ่งครับคุณสุวรรณธานะครับจากปากช่องอากาศดีปากช่องมีฝนไหมครับน่าจะไม่มีเนาะอากาศดีเลยฟังสัญญาณอยู่ชัดเจนเลยคุณธมนวันครับแชร์เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแน่นอนเลยที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณสุมณีนะครับสุมณีก็บอกว่าวันนี้ฟังอยู่เช่นเดียวกันจากคุณพงศักดิ์ครับอากาศที่หาดใหญ่ดีมากรายงานตัวเป็นตัวแทนของหาดใหญ่มารายงานตัว1ข้อความแล้วมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยถ้าแชร์แล้วก็พิมพ์มาบอกกันสักนิดนึงนะครับกำลังใจแน่นอนจากคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องของ Data Center ที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็กำลังให้ความสนใจอยู่อีก1เรื่องครับเดินหน้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ครับเปิดกว้างนะครับแล้วก็เชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศท่านส่งเสริมเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยวันนี้ครับ4กันยายน2569ครับตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะครับท่านให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับที่ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และก็ทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งต้องบอกว่าหัวใจสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีเดินหน้าเรื่องการต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวบรรยากาศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยนะครับโดยท่านบอกว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะครับรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมครับสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชื่อย่อก็คือ OECD เราจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อย OECD นะครับคำนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เราก็พร้อมครับที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานเรื่องกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เน้นย้ำเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับท่านบอกว่าต้องมีส่วนเปิดโอกาสให้นะครับเป็นโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศและก็ประชาชนโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของตลาดรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงแค่การซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกก็พร้อมครับเชิญชวนคณะทูตเนี่ยใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอนะครับแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยของเรากับแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยครับว่าการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปเนี่ยนี่คือภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็มีการประชุมใหญ่ๆอีกหลายการประชุมเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งพรีคอปนะฮะที่ฟิจิในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เป็นการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แล้วก็มีกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนหน้าด้วยคุณผู้ฟังในเดือนตุลาคม2569นะครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็การดำเนินงานด้านการต่างประเทศนะครับมีการประชุมสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะไปประชุมที่ต่างประเทศเพื่อเดินหน้าเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นรัฐบาลใช้เวทีเหล่านี้แหละครับเป็นเวทีในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศด้วยในขณะเดียวกันครับรัฐบาลก็พร้อมนะฮะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกนะครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากนั้นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7 ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลนะครับให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับกับการพบปะคณะเอกอัครราชทูตแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมกับการแสดงวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของการเปิดกว้างเชื่อมโลกแล้วก็เติบโตไปด้วยการเดินหน้าการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมทั้งการลงทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของคณะเอกอัครราชทูตมีกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็มีหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยเนี่ยกว่า76 คนนะครับก็เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกว่ามีการรับฟังวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยด้วยนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันนะครับมีคุณวันดีด้วยสวัสดีคุณบอลป้าพึ่งครับเสียงไพเราะดีรายการก็มีสาระแล้วก็มีประโยชน์อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ไม่มีฝนนะครับขออนุญาตแชร์นะคะโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทักทายเข้ามาครับในเพจของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวันดีนะครับขอบพระคุณมากเลยขอบคุณที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานนะครับใครที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยแล้วก็อยากจะส่งข้อความมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งได้เดี๋ยวจะค่อยๆดู ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับก็พิมพ์ข้อความไว้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จับประเด็นเป็นข่าวก็ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้เนี่ยก็จากเพจของเราด้วยแล้วก็เพิ่งลงเอาไว้วันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกันคือการเตือนนายจ้างทั่วประเทศนะครับย้ำเลยห้ามจ้างห้ามใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายซึ่งต้องบอกว่าใครทำนะครับต้องบอกเลยนะว่าโทษหนักนะคุณผู้ฟังทั้งคนจ้างแล้วก็แรงงานด้วยนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับมีการกำชับหลายๆเรื่องด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอันนี้สำคัญเลยรัฐบาลขอเตือนนะครับไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะงานพวกงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และก็มีการระบุเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนะครับให้ทำงานเนี่ยนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีโทษคุณผู้ฟังนะครับเป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตท่านก็มีโทษนะครับจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะมานำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายโทษหนักนะครับย้ำโทษหนักแล้วก็มีโทษทั้งคนจ้างแล้วก็มีโทษทั้งแรงงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ส่งข้อความมาครับมีข้อความจากหลากหลายที่เลยสวัสดีคุณโปเป้ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องช่วงเวลานี้แม้ว่าตอนนี้เนี่ยนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าฝนไม่ตกแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีการต้องเตรียมตัวด้วยเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสชนชครับทางสทนชเนี่ยมีการแจ้งด้วยว่าให้เตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือแล้วก็เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชท่านให้สัมภาษณ์ครับถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาโดยท่านบอกว่าพยายามเน้นย้ำครับให้สทนชเนี่ยเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามวลน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นเนี่ยน้ำที่ไหลก็จะไหลลงสู่ห้วย หนองคลองบึงดังนั้นก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยทั้งนี้ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยว่าทั้งนี้ก็เห็นตรงกันครับว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับโดยจะต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำคุณผู้ฟังว่าพื้นที่ไหนสามารถที่จะทำพื้นที่เนี่ยในการกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวครับเรื่องของสทนช.นะครับแล้วก็มีการเตรียมรับมือมวลน้ำนะครับจากภาคเหนือแล้วก็ต้องเร่งเรื่องการสำรวจ22ลุ่มน้ำด้วยนะครับเพราะว่าจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็จากสทนช.ก็เน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับเอามาดูกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับทางด้านของกระทรวงอว.ร่วมกับจิสด้าครับเปิดผลงานความสำเร็จของดาวเทียมไทย TOS 3คุณผู้ฟังนะครับที่มีการออกแบบแล้วก็สร้างโดยฝีมือวิศวกรไทยโดยชัดเลยครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้อุปกรณ์แต่ตอนนี้คนไทยเก่งมากครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมส่งออกขายต่างประเทศโดยตอนนี้ครับมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับในการวางโรดแมปเพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมไทยครับทยอยสู่หุ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอวกาศโลกโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปาฐกถาพิเศษอย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมในปัจจุบันเนี่ยมิได้เป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมเฉพาะทางที่จำกัดอยู่แค่ในวงแค่อีกต่อไปคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกเขาให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอวกาศตอนนี้ครับก้าวขึ้นเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจของเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงของประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับเน้นย้ำเลยว่ารัฐบาลและกระทรวงอว.ครับมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอวกาศผ่านโครงการสำคัญอย่างดาวเทียม TOS 3นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิศวกรไทยก็เป็นคนออกแบบคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือพัฒนาเองทั้งหมดใช้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับเพื่อสร้างขีดความสามารถนะครับในเรื่องของกำลังคนการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบและก็การทดสอบดาวเทียมของประเทศซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศแต่อย่างไรก็ตามครับการพัฒนาเทคโนโลยีและก็โครงสร้างพื้นฐานเพียงลำพังท่านบอกก็ยังไม่เพียงพอนะครับสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยก็คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้ประกอบการไทยครับสามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วก็เป็นความสำเร็จก้าวสำคัญครับไทยทำได้นะฮะ TOS 3ดาวเทียมฝีมือคนไทยครับก็ขอชื่นชมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นดาวเทียมของฝีมือคนไทย TOS 3นะฮะพร้อมลุยตลาดโลกท่านอาจารย์เชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ดันแรงงานไทยผลิตชิ้นส่วนขายต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: 17:34 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจับประเด็นเป็นข่าวต้องบอกว่าทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันรายงานข่าวกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นขอบคุณช่างเทคนิควันนี้ด้วยนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ดูแลหลังไมค์แล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึง02-276-9717นะครับและ02-276-9721ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นประสานงานข้อมูลต่างๆด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยทักทายนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องราวต่างๆมาผ่านทางหลังไมค์ได้เลยยังคงเดินหน้าครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องราวของสืบเนื่องมาจากการประชุมครม.สัญจรที่พื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยหลายๆคนก็ตามข่าวอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีสรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทักทายมาผ่านทางเพจของเราครับหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ของเราเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องของฝนฟ้าไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีทั้งที่ฝนตกครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ฝนไม่ตกด้วยดังนั้นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่แน่นอนวันนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามในเพจของสวทของเราก็ลงไว้ได้ดูเรื่องของ MV ใหม่ของน้องลิซ่าหรือยังครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะหลายคนบอกว่าได้ไปชมแล้วนะครับเป็นไวรัลอยู่เลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางเพจของเราครับได้มีการเปิด6โลเคชั่นในกทม.นะครับที่ปรากฏอยู่ใน MV เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าคุณผู้ฟังลองเดาดูว่า6โลเคชั่นในกรุงเทพนี่แหละนะครับที่ปรากฏใน MV ของน้องลิซ่าเนี่ยมีที่ไหนบ้างเชื่อว่าหลังจากนี้ครับหลายๆคนก็จะไปตามรอยนะครับน้องลิซ่าซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของเราเลยที่โด่งดังไประดับโลกเลยทีเดียวด้านกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้มีการ

0: เปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของสถานที่ถ่ายทำนะฮะที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับชื่อเพลงก็คือสวัสดีค่ะนั่นแหละนะครับต้องบอกว่านี่คือ6สถานที่ในกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ฟังลองเดาดูนะว่ามีที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงน้องลิซ่าก็ไปถ่ายหอพักหญิงธรรมศาสตร์ที่เขตสาทรนะครับแล้วก็แถวเขตคลองเตยนะครับต้องบอกว่าเป็น DIB ดิฟบางกอกนะฮะดิฟแบงคอกนั่นแหละนะครับที่เขตคลองเตยแล้วก็มีอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนก็ปรากฏอยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีถนนเฉลิมเขต1นะฮะอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายแล้วก็มีคลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับน้องลิซ่าก็ไปถ่ายไว้นี่คือ6สถานที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับที่ถือว่าเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยและนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราจริงๆนะครับที่หลายๆคนต้องบอกว่าเดี๋ยวไปตามรอยแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆคนเริ่มเข้าไปในโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่าคัฟเวอร์กันละนะครับเพลงนี้การถ่ายทำครับเกิดขึ้นนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมงานชาวไทยกว่า100คนครับร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยเพลงใหม่ของน้องลิซ่าที่ได้มีการปล่อยนะฮะหลายคนก็บอกว้าวมากแล้วก็ติดอกติดใจมากกับท่าเต้นกับการถ่ายทำสะท้อนอะไรครับสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งเรื่องของโลเคชั่นนะครับทั้งเรื่องของบุคลากรด้านการผลิตแล้วก็ MV เพลงนี้ครับถือว่าเป็นผลงานต่างประเทศเนื่องจากลิขสิทธิ์ของบริษัทนะเป็นของต่างประเทศจึงต้องได้รับการอนุญาตนะครับในการถ่ายทำจากทางด้านของกรมการท่องเที่ยวก่อนดำเนินการในการถ่ายทำดังนั้นครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้เพลงนี้นะยอดวิวก็พุ่งตลอดเลยทีเดียวได้ดูแล้วรู้สึกแบบถูกอกถูกใจมากๆเลย MV ของลิซ่านะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูไปกดดูได้เลยนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นไวรัลอยู่ตลอดทั้งวันเลยสวัสดีค่ะของลิซ่าชื่อสวัสดีค่ะน่ะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็ตัวตนนะครับเขาถ่ายทำที่หลายๆที่6โลเคชั่นในกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงการติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับมีคุณอุ๋ยด้วยสวัสดีคุณนุกนะครับที่ติดตามกันอยู่มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับจากงานสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในงานนะครับสำคัญเลย The Bangkok Business Summit2026นะครับซึ่งถือว่างานนี้ครับจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะฮะนั่นก็คือกกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงธนาคารโลกด้วยนะครับงานนี้ครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติพร้อมกันกับเรื่องของการเปิดตัวรายงานธนาคารโลกนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน GDP ไทยเนี่ยให้เติบโตแล้วก็ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องสำคัญด้วยคุณผู้ฟังข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกที่จะเป็นการมุ่งยกระดับไทยครับให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมด้านการบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้นนะครับ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตเรื่องอะไรบ้าง5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตที่หลายๆคนบอกว่าโอ้อันนี้คือการเติบโตของประเทศไทยอย่างจริงเลยทีเดียว1เลยคือการผลิตขั้นสูงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพเรื่องบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่คือ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตนะครับย้ำอีกทีนึงคือการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลนะครับธุรกิจเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับงานนี้ครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารระดับสูงครับจากภาครัฐภาคธุรกิจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ ศองค์การระหว่างประเทศนะครับรวมกว่า400คนซึ่งต้องบอกว่าเวทีนี้ครับเป็นเวทีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญก่อนการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับในเดือนตุลาคม2569แน่นอนครับจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและก็เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยไปสู่ประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ต่อไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำด้วยครับบอกว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงใน4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรไทยครับไม่สามารถหยุดนิ่งไทยต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับผ่านวิธีการดำเนินการสำคัญสำคัญในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของไทยนะครับโดยเริ่มจากการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมกับโลกนะครับไทยต้องกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนรวมถึงเชื่อมโยงภาคธุรกิจและเครือข่ายการผลิตระหว่างภูมิภาคอีกเรื่องนึงครับประการต่อมานะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังว่า AI ตอนนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆดังนั้นครับไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศโดยจะมีการส่งเสริมด้านการลงทุนด้าน AI แล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะขีดความสามารถภายในประเทศเทคโนโลยีเหล่านี้ครับจะต้องช่วยเสริมศักยภาพแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME เพิ่มผลิตภาพแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถสร้างนวัตกรรมแล้วก็สามารถแข่งขันได้ต่อไปด้วยอีกเรื่องนึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแน่นอนเราจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้อากาศเปลี่ยนเกิดภัยธรรมชาติเกิดภัยพิบัตินะครับมากมายเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวสามารถเป็นแหล่งการลงทุนแล้วก็การเติบโตใหม่โดยการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ Climate Finance นะครับแล้วก็มีการนำนะฮะควรจะนำเอาทรัพยากรจากทั่วโลกมาสนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เราต้องเตรียมความพร้อมครับรับมือกับสังคมสูงวัยนะครับมุ่งสร้าง longevity economy นะครับเราจะเห็นคำว่า longevity พูดบ่อยมากนะครับ longevity economy ที่ทำให้ประชาชนไทยทุกคนนะครับมี 1. สุขภาพดีมีทักษะสามารถทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นพร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆทางสุขภาพสุขภาวะการท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับก็ชูเรื่องของฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของนักลงทุนทั้งไทยมุ่งยกระดับไทยครับให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้นย้ำครับ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคต1เลยคือการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้พี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับทางด้านของตะคมจากศรีสะเกษครับบอกฟังทุกวันเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกศรีสะเกษอากาศดีมากๆนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจจากคุณสุรชัยอีกหนึ่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆที่เดินหน้านะครับส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวมาดูข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องราวสำคัญแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้ติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องการเยียวยานิดนึงครับเกี่ยวกับกรณีไฟไหม้ที่ชุมชนมักกะสันที่หลายๆคนบอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีไฟไหม้ในแถวๆนิคมมักกะสันที่ผ่านมาล่าสุดครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการเร่งเยียวยานิคม มมักกะสันหลังเกิดไฟไหม้เดินหน้าครับเรื่องของบ้านมั่นคงริมรางนะครับโดยการเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเรียกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็มีผู้ที่เดือดร้อนนะครับประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัยเนี่ย25ครอบครัวรวม97คนและที่สำคัญครับก็มีผู้เสียชีวิต1รายอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดครับก็เร่งวางแผนนะครับในการที่จะแก้ไขทั้งเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการคุณผู้ฟังนั่นก็คือบ้านมั่นคงริมรางนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายครับให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพม.พร้อมด้วยผู้บริหารพม.ครับแล้วก็มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปยังพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้นะครับนิคมมักกะสันนะครับเพื่อไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นรวมถึงความต้องการด้วยพร้อมกับการประสานครับการทำงานร่วมกันกับทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับบริเวณนิคมมักกะสันเบื้องต้นครับมาดูการช่วยเหลือเยียวยากันนะครับพม.แล้วก็พอ.ช.ครับได้มีการมอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เนี่ยจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกก่อนขณะที่ครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยที่เดิมได้นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันคุณผู้ฟังหน่วยงานครับในสังกัดของพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ครับก็ได้มีการมอบนะฮะเป็นทั้งสิ่งของจำเป็นนะครับแล้วก็มีถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับการประสานนะครับด้านสวัสดิการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือนให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันสักนิดนึงครับทางพม.แล้วก็พอ.ช.ก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางครับภายใต้โครงการที่จะมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยมีการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนแล้วก็มีการเร่งรัดครับกระบวนการในการทำงานโดยให้สามารถเริ่มนะฮะเริ่มก่อสร้างภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะได้มีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีเหตุไฟไหม้นะครับบริเวณนิคมมักกะสันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางนะครับเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสครับตั้งเป้าว่าจะต้องแล้วเสร็จให้ได้ประมาณสัก1เดือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่ให้ประโยชน์แล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลต่างๆกันเนี่ยไม่พลาดครับที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็บอกกล่าว ทางด้านของข้อความกันนะฮะมีข้อความจากคุณสาริกานี่นะชื่อเพราะจังเลยคุณสาริกาครับส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณดาวดีนะครับคุณดาวดีโอ้ชื่อเพราะด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความมาบอกว่าติดตามทุกวันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่วันนี้อาจจะเดินทางอยู่หรือบางคนก็บอกว่ากำลังพักผ่อนนะครับถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆคนแต่บางคนก็ยังอยู่บนรถนะครับแล้วก็การจราจรอาจจะติดขัดนิดหน่อยฟังรายการไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ครับแนะนำหน่อยแนะนำรายการหน่อยฝากรายการหน่อยนึงพรุ่งนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรับชม รายการคุยกับครม.อนุทินนะครับคุยกับตัวจริงส่งตรงครับจากรัฐบาลถึงประชาชนตื่นแต่เช้านะครับมาติดตามชมกันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่5กันยายนครับก็สามารถรับชมได้เวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นครับรับชมได้ทาง NBT 2 HD แล้วก็ MCOT HD และททบ5แล้วก็ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับรวมถึง NBT NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็ YouTube ของ NBT ด้วยนะครับก็จะมีหลายๆท่านเลยนะครับก็ได้ติดตามกันนะครับฝากรายการด้วยคุยกับครม.อนุทินคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลครับถึงประชาชนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็มาติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับ5กันยายนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยนะครับมาที่กระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงล่าสุดครับผนึกกำลัง5สมาคมยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็เร่งผลักดันเรื่องของสัญญากลางนะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเตรียมที่จะดึงกองถ่ายต่างชาติมูลค่ากว่า10,000 ล้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวทางด้านของกระทรวงแรงงานเขามีการเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่แรงงานสร้างสรรค์ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมนะครับทั้งด้านภาพยนตร์เรื่องละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและก็มิวสิกวิดีโอทั้งหมดครับมุ่งยกระดับสวัสดิภาพนะครับพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแล้วก็เป็นการปรับปรุงนะครับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนและกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเนี่ยให้เข้ามาในประเทศไทยโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานนะครับการประชุมหารือแนวทางการยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะครับร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยหลักใหญ่ใจความครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางด้านของตัวแทนองค์กรสมาคมวิชาชีพชั้นนำในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ได้มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะร่วมกันนะครับโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญนะฮะของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของอาชีพใช่ไหมฮะเรื่องสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่ประชุมก็ได้มีการวางกรอบนะฮะการดำเนินงานเนี่ยออกเป็น4มิติหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝีมือแรงงานผ่านวันแพลตฟอร์มนะฮะระบบการรับรองและก็การออกใบรับรองคุณวุฒิเซอร์ติฟิเคทนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการผลักดันเรื่องของการกำหนดชั่วโมงการทำงานแล้วก็การจัดทำสัญญากลางนะครับเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมรวมถึงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อไปศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางครับเกี่ยวกับชั่วโมงของการทำงานความคุ้มครองนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยส่วนบุคคลอันจะนำไปสู่การทำเรื่องสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยของกองถ่ายที่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการไปทำงานในกองถ่ายแล้วอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้มีการบูรณาการเรื่องกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบหลักสูตรแล้วก็หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือยกตัวอย่างการทำงานในที่สูงใช่ไหมฮะการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหนักในกองถ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่กระทรวงแรงงานก็เดินหน้าผนึกกำลังกันกับ5สมาคมยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะฮะให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมดึงกองถ่ายต่างชาตินะครับซึ่งคาดการว่ามีมูลค่ามากกว่า10,000 ล้านนะครับให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับด้านอาชีพแก่แรงงานสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรมครับทางด้านภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ละครนะครับซีรีส์สารคดีแอนิเมชันรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับก็มุ่งยกระดับศักยภาพแล้วก็เรื่องของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้กับ พี่น้องแรงงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเตรียมพักกันก่อนนะฮะในช่วงเวลาของ18นาฬิกาครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ยังรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามกันทุกวันครับ 17:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับมีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาช่วงที่เตรียมไปฟังข่าวกันเมื่อกี้นี้แล้วก็เตรียมไปเคารพธงชาติกันด้วยก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณจ่อยด้วยนะครับวันนี้ติดตามอยู่ใน TikTok ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่เกริ่นบอกไปเรื่องของรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ครับวันนี้เป็นวันแรกหมกคึกคักมากๆเลยวงเงิน 4,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดคุณผู้ฟังอยู่ที่ 2.80% ต่อปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังตอนนี้ก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะครับได้เตรียมจำหน่ายเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งที่1โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับเปิดขายแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็จะมีการเปิดขายนะครับโดยเริ่มวันนี้4 กันยายน 2569นะครับวงเงินเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มีการแบ่งจำหน่ายออกมาผ่านทาง Wallet ด้วยนะครับแล้วก็มีสบม.นะครับบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตรงเนี้ย 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ผ่านบอน Connect แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านนะครับซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางเนี่ยก็บอกว่ามีดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือตรงรุ่นอายุครับรุ่นอายุ3ปีนะฮะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือเรื่องของช่องทางวันจำหน่ายเรื่องของการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับแล้วก็วิธีจัดสรรเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับก็คือเรื่องของการเปิดขายพันธบัตรออม plus นะครับครั้งที่2คือวงเงิน 4,000 ล้านวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยแบบรุ่นอายุ3ปีคุณผู้ฟังก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเราติดตามกันมาโดยตลอดครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการชี้แจงนะครับกรณีเรื่องของผลการเพิกถอนการบรรจุนะฮะผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนะฮะ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568ที่ผ่านมาโดยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการแถลงในวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆด้วยกันนะฮะช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตแล้วก็ช่วงหลังตรวจพบเจอทุจริตพร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะฮะโดยในช่วงแรกเมื่อต้นปี2567เนี่ยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างนะฮะในการจัดการสอบซึ่งก็มีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับกรณีสำคัญครับเรื่องของการปรับเพิ่มมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทั้งกระบวนการสอบเรื่องของไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมได้ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการหารือไปยังกรมบัญชีกลางนะฮะแล้วก็ได้มีการนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยเดิมก็ขอเน้นย้ำด้วยว่าการยกเลิกสัญญาไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือฝ่ายการเมืองอย่างที่มีการบิดเบือนกันนะครับแต่เป็นอำนาจของกสท.แล้วก็คณะกรรมการตามขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงสำหรับมาตรการในการ การดำเนินงานต่อไปก็ได้กำหนดกรอบเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดนะครับให้กับ5หน่วยงานสำคัญนะครับในการบังคับใช้กฎหมายส่งต่อไปยังปปช.นะครับปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาครับการแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยในงานจัดสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังด้วยรวมถึงการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนแล้วก็เรื่องนึงก็คือการชะลอการจ่ายค่างวดงานงวดสุดท้ายให้แก่มสว.ด้วยนะครับพร้อมกับการปรึกษาอัยการสูงสุดในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของ3งวดแรกที่จ่ายไปด้วยนะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ยังกล่าวต่อด้วยว่าในส่วนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้จริงอย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือเป็นผู้สุจริตในการสอบนะฮะทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่แล้วก็กลุ่มที่อยู่ในระหว่างการรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยก็จะเสนอทางด้านของการดำเนินการต่อไปด้วยในการปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับโปรเซสทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จภายในตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งที่ว่างชัดเจนก็จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในพฤศจิกายนนะครับเพื่อรักษาประโยชน์แล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจนะครับในการสอบจริงๆและเขามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงโดยปิดท้ายนะฮะก็ขอยืนยันถึงความจริงจังแล้วก็ความตั้งใจของรัฐบาลครับในการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เน้นย้ำเรื่องความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตท่านบอกเลยว่าการทุจริตต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับโดยชี้แจงว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็จับตาตั้งแต่ต้นนะฮะเรื่องของการเปิดโปงขบวนการและที่สำคัญครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเดินหน้าเอาผิดวินัยแล้วก็อาญาถึงที่สุดเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้ที่สอบได้ตามความสามารถนะครับตามบัญชีเพื่อคืนความเป็นธรรมให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เดินหน้าชูวิสัยทัศน์เรื่องท่องเที่ยวไทยตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยปักหมุดมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยท่านก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อเรื่องวาระท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับรายได้เพิ่มประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ลดต้นทุนของธุรกิจโรงแรมไทยด้วยเทคโนโลยีครับในงานสำคัญนะฮะ Hotel Economics Forum 2026นะฮะก็มีผู้บริหารภาครัฐแล้วก็มีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีผู้ประกอบการโรงแรมนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันครับต้องบอกว่าไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับประเทศมากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมา2568ประเทศไทยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังเดาดูว่าประมาณกี่ล้านคน33ล้านคนเกือบ33ล้านคนในปีที่ผ่านมาปี68แล้วตรงนี้ครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณตัวเลขกลมๆ 2.7 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือตัวเลขจากการท่องเที่ยวนะครับ 2.7 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะ2568แต่โครงสร้างตลาดท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับขณะที่ตลาดจีนลดลงแต่ตลาดอินเดียและตลาดรัสเซีย เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยจะสังเกตเห็นว่าอินเดียเยอะนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็รัสเซียก็เติบโตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆด้วยจากการบริหารธุรกิจแบบเดิมครับก็ต้องเข้าสู่เรื่องของโฮเทลอีโคโนมิกส์นะฮะโดยการให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของความสำคัญเป้าหมายครับประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันในระหว่างโรงแรมในพื้นที่เดียวกันแต่ต้องมองครับเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็มีทางเลือกมากขึ้นนะฮะสามารถที่จะตอนนี้เดินทางไปไหนต่อไหนก็ได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับการยกระดับโรงแรมไทยให้สามารถที่จะแข่งขันจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างธุรกิจไทยทั้งระบบให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวสำคัญที่ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันต่อครับ18:18ครับแน่นอนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นข้อซักถามครับแล้วก็มีข้อมูลที่ฝากมาจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายง่ายๆใกล้ๆตัวซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัววันนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามกันก็คือเรื่องกฎหมายมรดก อันนี้สำคัญนะครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่มีกันอยู่แทบจะทุกวันเรื่องของมรดกต่างๆนะครับมีกี่ประเภทเรื่องของพินัยกรรมด้วยและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญเลยเรื่องของมรดกที่ดินตามข่าวกันอยู่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันก็จะมีเรื่องนี้พูดถึงกันด้วยนะครับรวมถึงปัญหาเอายกตัวอย่างเช่นมีข้อซักถามมาจากคุณผู้ฟังบัญชีเงินฝากเมื่อเจ้าของบัญชีสมมตินะเมื่อเจ้าของบัญชีเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีเงินฝากเหลืออยู่ในบัญชีด้วยเอ๊อย่างนี้เนี่ยลูกหลานจะถือว่าเป็นมรดกไหมอย่างไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่เราต้องรู้และควรรู้ด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อมรพิกุลงามโชตนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยจะให้ข้อมูลความรู้ง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับผมดร.อมรครับ
1: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เรื่องวันนี้ที่เราจะมาคุยกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันกฎหมายมรดกที่ทุกคนต้องรู้ครับดังนั้นก่อนอื่นเลยคำจำกัดความเบื้องต้นก่อนอาจารย์คำว่ามรดกนะครับหมายรวมถึงอะไรบ้างที่ต้องรู้ครับอาจารย์
9: คือกฎหมายมรดกเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1600เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่ามรดกก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายก็คือมีอยู่ก่อน
1: ครับ
9: รวมถึงเงินฝากที่ดินบ้านรถยนต์อุ้นพวกนี้ครับสิทธิการเช่าบางกรณีสิทธิเรื่องร้องหนี้สินและหนี้สินที่ผู้ตายขอไว้ด้วยนะครับครับผมรวมอย่างนี
1: ้ครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับที่จะได้รู้กันแล้วมรดกครับถูกแบ่งด้วยพินัยกรรมไหมครับอาจารย์หากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้สมมตินะครับเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ต้องดำเนินก็คือตายาทโดยความสามารถตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันเองได
1: ้อืม
9: หากตกลงกันได้และไม่มีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานเช่นธนาคารหรือกรมที่ดินแต่หากมีข้อขัดแย้งหรือมีทรัพย์สินหลายรายการมีหนี้สินตายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลทุกครั้งเลยครับ
1: อ๋อต้องยื่น
9: ต้องให้ศาล
1: ครับ
9: ต้องจบที่ศาลทุกครั้ง
1: ครับ
9: ครับ
1: ท่านในส่วนพินัยกรรมตอนนี้ครับเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับซึ่งการทำพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราควรมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: คือพินัยกรรมเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1655
1: ครับ
9: มีทั้งหมด5มีทั้งหมด5ประเภท1655มีทั้งหมด
1: 5ประเภทใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
9: ครับทั้งหมดก็คือ5ประเภทนี้ก็คือหมายความว่าพินัยกรรมที่ทำกันนะก็พินัยกรรมที่เขียนขึ้นทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งหมดทั้ง2ฉบับห้ามพิมพ์ระบุวันเดือนปีและลงมือถือลงลายมือชื่อแบบนี้ไม่ต้องมีพยานนะแล้วก็พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารเมืองผู้ทำพินัยกรรมไปแจ้งความประสงค์ต่อผู้อำนวยการเขตหรือท่านนายอำเภ
1: อ
9: พร้อมพยานสองคนให้เจ้าหน้าที่บันทึกและอ่านให้ฟังผมยกอย่างนี้พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารลับยกตัวอย่างสำคัญอยู่นะผู้ทำพินัยกรรมเปิดผนึกซองลงลายมือชื่อมันมีที่มีอะไรเขาเรียกว่าราบติดรอยผนึกนะครับแล้วนำไปแสดงต่อนายอำเภอผู้บริการเกตเพราะมีพยานสองคนเพื่อเจ้าหน้าที่ทำบันทึกไว้ผมยกอย่างคร่าวๆอย่างนี้แล้วก็พินัยกรรมที่สำคัญก็คือทำด้วยวาจามันมีปัญหาอยู่ครับพินัยกรรมที่ทำด้วยวาจาใช้เฉพาะกรณีพฤติการพิเศษอย่างเช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้จะถึงหรือมีสงครามอย่างนี้ครับไม่สามารถทำรูปแบบอื่นได้โดยต้องพูดต่อหน้าพยานสองคนและพยานต้องรีบไปแจ้งต่อนายอำเภอนะโดยเร็วเลยเขาเรียกว่ามันมีลำดับอยู่ครับผมบ่าผมยกตัวอย่างนี้ครับก็เวลา
1: ม มาถึงอีกข้อนึงบ้างที่เรื่องลำดับของทายาทเห็นไหมเราจะมีทั้งละครต่างๆด้วยว่าใครจะมีสิทธิ์ลำดับไหนทายาทลำดับทายาทที่ต้องได้รับมรดกตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เรียงลำดับกันนะครับใครจะมาก่อนมาหลังยังไงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอย่างเงี้ยครับอาจารย
9: ์มันปนัด
1: ใช่แล้วมีละครมากมายด้วยนะ
9: เยอะมากคือผมยกตัวอย่างมันมีข้อกฎหมาย
1: ครับ
9: ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1629เขาเรียกทายาทโดยตามจุดลำดับโดยกฎหมายใช้หลักว่าญาติสนิทกับญาติที่ไงลำดับที่สามารถยกกันได้ก็หนึ่งและสองดังนี้ว่าผู้สืบสายโลหิตมีความสำคัญดับหนึ่งเลย
1: ครับ
9: เช่นลูกหลานเหลนอย่างนี้ครับอันดับสองก็มาบิดามารดา
1: อ๋อมาเป็น
9: ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะก็สามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็สี่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันห้าปู่ย่าตายายหกลุงป้านางาที่ทำหลักครับเพราะว่าคนที่รับมรดกมันต้องไปตามขั้นตอนอย่างนี้อย่างเช่นผู้สืบสันดานไม่มีแล้วก็ตกบิดามารดาบิดามารดาเสียก็พี่น้องร่วมบิดามารดามาอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าตายก็มาพี่น้องร่วมบิดามาหรือมารดากันบางคนก็จะหลามหมดก็ตกไปตามลำดับครับผม
1: ก็จะเป็นตามลำดับที่ได้แนะนำกันในส่วนของผู้จัดการมรดกบ้างหลายคนบอกผู้จัดการมรดกท่านคือใครผู้จัดการมรดกแล้วอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรแล้วจำเป็นไหมฮะที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกในกรณีใดบ้างด้วยที่มีความจำเป็นครับ
9: อ๋อการจัดการของเรื่องแบ่งมรดกนะเขาเรียกว่าการจัดการตามมรดกมันมีกฎหมายมาตรา1350เขาเรียกว่าในกรณีที่แปดเรื่องมรดกคือที่ถามผมมาว่าเรื่องจัดการเรื่องมรดกที่ตกค้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับฮัลโหลครับ
9: คือแปลงเขาเรียกกับผมยกตัวอย่างเลยนะสิทธิทางกฎหมายมีความจำเป็นตามกฎหมายแป้งมาตรา1349นะในกรณีที่ดินแบ่งแยกมาเดียวกันกฎหมายกำหนดให้แปลงที่อยู่ในที่สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นแบ่งแยกออกมาเพื่อออกสู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะข้อแนะนำในการรวบรวมพินัยกรรมที่พูดกับผมเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนที่เป็นสนธิภาวะจำยอมหรือสาธารณะของบุคคลขั้นตอนการรวมถึงรางวัดที่แยกกระโดดแต่ละครั้งเลยแล้วบัญชีเดินฝากของผู้ตายก็ถือว่าเป็นมรดกนะถือว่าเป็นมรดก
1: แล้วเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยครับเรื่องบัญชีเดินฝากครับอาจารย์ที่มีข้อทักถามมาด้วยยังไงบ้างครับ
9: บัญชีเดินฝากไหม
1: ครับ
9: บัญชีเดินฝากก็เป็นมรดกเกินในบัญชีราชการทั้งหมดของผู้ตายณวันที่เสียชีวิตถือเป็นทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดแก่ตายการต่อเนินลูกหลานไม่นำATMหรือไม่นำอะไรไปต่อสอนออกมาใช้ตามใจชอบหลังจากนั้นมันมีปัญหาครับอาจจะมีการผิดยักยอกอย่างเช่นผมก็ตายเสร็จเรารู้ว่าญาติเราตายเลยนะ
1: ครับ
9: แม่เราตายวันแต่ลูกนี่รีบไปเลยเอาเลยอย่างนี้เข้าก็อายัดแล้วเขาเรียกว่าต้องนำหลักฐานมรดกบัตรและคำสั่งของศาลตั้งผู้การมรดก
1: ครับ
9: ไปติดต่อราชการเพื่อเปิดบัญชีและจัดการแบ่งปันให้ถูกต้องเขาเรียกว่าคำจำกัดความของหนี้มรดก
1: ครับบางคนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหนี้มรดกด้วยบางคนมีหนี้ติดมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นอธิบายคำว่าหนี้ครับ
9: ผมอยากจะพูดเยอะๆเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นมากคือบางครั้งเนี่ยไปสู้กันไปสู้กันมาบนศาลก็แพ้คือคดีเนี่ยเขาเรียกว่าพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องออก
10: เนี่ย
9: จะหนักเป็นเบาจะเบาเป็นหลุดต้องต่อยกันคนรักเข้ามาได้ที่แน่แนวทางชัดเจนต้องตานายต้องมีผู้เจ้าจานต้องอยู่ศาลก็ต้องไปแก้ถึงไม่ได้ก็ต้องนักสืบประเด็นก็ต้องไปแยกชัดเจนอยู่แล้วแต่ปัญหาบางทีก็มีผมก็ไม่ครับบางคนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ดูแลพี่น้อง พอเขาตายขึ้นมาหาว่าไม่ได้มรดกเรียกมรดกคืนหาว่าเนรคุณบ้างอะไรมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงครับผม
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับอาจารย์สรุปให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันครับเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายมรดกที่ทุกๆคนต้องรู้แล้วก็ทุกคนควรรู้ต้องอย่างไรบ้างครับในท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย
9: ์คือมันต้องมีคือรีมรดกก็คือชนิดที่ผู้ตายและขอไว้ก่อนเสียชีวิตและยังจำไม่หมดเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินผู้ต่อบุคคลหรือหนี้การค้าอย่างกลไกชำระนี้ของผู้ตายจะต้องถูกชำระออกจากกองมรดกก่อนที่จะนำทรัพย์ที่เหลือไปแบ่งให้แก่ตายญาติหนี้ของพ่อแม่ลูกต้องชดใช้อย่างนี้หลักเกณฑ์คือลูกไม่ต้องนำเงินหรือทรัพย์สินของตัวของลูกไปชดใช้หนี้พ่อแม่แต่มันมีหลักเกณฑ์ว่าลูกเนี่ยผู้ทำมรดกเนี่ยมันได้เงินมาเท่าพ่อแม่ยกให้เราก็จะทำที่พ่อแม่ยกไม่ต้องไปจากก็บางคนก็ไปเสียเพราะเราได้ผู้การมรดกเราได้ทรัพย์สินเมื่อเราได้ทรัพย์สินอย่างนี้เราก็จ่ายทรัพย์นะเขาเรียกธรรมศาสตร์160นะถ้าเรารับผิดก็ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตนได้รับเป็นอย่างนี้
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกราบขอบพระคุณดร.อมรพิกุลงามโชติครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยครับอาจารย์ขอบพระคุณครับ
9: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับก็จะมีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึงข้อความต่างๆที่ดำเนินการจัดการส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกข้อความเลยก็กำลังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอยู่เพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับในทุกๆวันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยบอกว่าในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนี่มีหลากหลายเรื่องราวครับข้อความจากคุณที่นะครับวันนี้ติดตามอยู่ที่จังหวัดพิจิตรด้วยครับฟังกันทั้งบ้านเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วด้วยบอกเสาร์อาทิตย์นี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยก็ถือโอกาสมาทักทายกันนะครับมาดูที่1เรื่องครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของพลายสาลิกานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้มีการชี้แจงมาจากทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรณีนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่บอกว่าเจ้าพลายสาลิกาช้างป่าชื่อดังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตล่าสุดครับบอลไปตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะครับในเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลชัดเจนยืนยันครับว่าเรื่องราวดังกล่าวที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพลายสาลิกานะครับช้างป่าชื่อดังที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไม่เป็นความจริงพลายสาลิกายังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเลยสืบเนื่องครับเดี๋ยวต้องไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนเมื่อเวลา6 นาฬิกาของวันนี้ครับ4 กันยายน 2569เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างป่าที่ตำบลหนองแสง

เป็นจุดที่พลายสาลิกาเนี่ยนอนเป็นประจำนะฮะก็จะใช้เวลาตรงนี้เป็นประจำเหตุการณ์ดังกล่าวครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อธิบายได้อย่างชัดเจนครับว่าพลายสาลิกายังคงปลอดภัยดีไม่ได้ประสบอุบัติเหตุตามที่มีการเสนอข่าวต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายชัยยาห้วยหงทองซึ่งท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้มีการรับรายงานในกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทางอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็ชุดสัตวแพทย์ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบทันทีครับซึ่งเราก็พบว่าพลายสาลิกายังคงมีชีวิตอยู่นะไม่ได้เสียชีวิตตามข่าวลือนะครับที่มีการปล่อยข่าวนะครับพลายสาลิกายังคงใช้ชีวิตแล้วก็หากินตามปกตินะครับขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจได้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเข้ามาหาของกินในชุมชนใช่ไหมฮะที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยแล้วก็ออกมาหาของกินในพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆแนวเขาใหญ่เราก็จะเห็นภาพข่าวกันบ่อยเลยทีเดียวนะครับประเด็นดังกล่าวครับต้องบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดก็ได้มีการบูรณาการกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแล้วก็ชุดเฝ้าระวังช้างป่าท้องถิ่นในการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่านะช้างป่าเนี่ยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยพร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนด้วยเราจะเห็นคลิปบางทีก็ไปมีคนก็ไปปิ้นปี้นไปยั่วยุน้องที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเขาก็มีการตื่นกลัวกันดังนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อท่านพบเห็นช้างป่าเพื่อลดปัญหาครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งตัวคนเองแล้วก็ตัวช้างด้วยสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางอุทยานก็ฝากวิงวอนมาว่าให้ประชาชนก็ต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ความตกใจด้วยยืนยันอีกครั้งครับว่าพลายสาลิกาตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ถูกไฟฟ้าช็อตหรือว่าเสียชีวิตตามที่เป็นข่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของปปท.นะครับตอนนี้เร่งนำร่องระบบติดตามการให้บริการนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า tracking system แล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการภาครัฐแบบโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจสำนักงานปปท.ครับโดยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในฐานะของท่านที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ครับเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะครับตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การสนับสนุนนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐรวมถึงการอนุญาตและก็การให้บริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยไปสู่ระบบดิจิทัลนะฮะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวโดยสำนักงานปปท.ครับก็จะนำร่องนะครับการปฏิบัติงานผ่าน2กลุ่มใหญ่ๆมาดูกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่ EEC นะครับหรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีจำนวน15สาขาก็จะใช้ระบบติดตามการให้บริการหรือว่า tracking systemแล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกอื่นนะฮะโดยอิงการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับมีกว่า 2,852 แห่งแล้วก็มีกลุ่มองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC ก็จะใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะครับเพื่อให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ครับลดการใช้ดุลยพินิจแล้วก็การเผชิญ

0: หน้าระหว่างผู้ขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามเทศบาลตำบลบางเสร่ที่เป็นต้นแบบในการริเริ่มนะครับการพัฒนาและก็การปรับปรุงโดยการขับเคลื่อนระบบนี้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับแน่นอนเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับแต่หนึ่งในเรื่องสำคัญนะฮะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรล่าสุดครับก็มีภาพนะครับปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีทั้งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีนายกองเอกเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านนะครับภาพก็เห็นในสื่อทุกๆสื่อท่านก็ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่จังหวัดยะลาทั้ง3รัฐมนตรีครับทั้งนายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์ลงครับในช่วงของการประชุมครม.สัญจรนะครับลงไปตรวจเยี่ยมนะครับลงไปให้กำลังใจแล้วก็ลงไปมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ นะครับให้แก่สมาชิกนะฮะกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสชุดคุ้มครองตำบลซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดส่วนหน้าท่านบอกไม่ต้องมีพิธีรีตรองไม่ต้องมีการต้อนรับนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้าไปพบกำลังพลถึงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ท่านทั้ง3รัฐมนตรีลงไปเพื่อรับฟังปัญหาจริงๆเพื่อไปถามจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแล้วก็มีข้อเสนออะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลนะครับก็ลงไปนะครับประมาณ3จุดนะฮะ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าก็ลงไปจริงๆแล้วก็ลงไปช่วงกลางดึกด้วยโดยก็บอกว่าไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรนะครับทั้งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงไปนะครับทั้งจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะฮะแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอสชุดคุ้มครองตำบล นะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้านะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจนะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงเอาไว้ในหลายๆเพจเลยทีเดียวก็เห็นภาพแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ติดตามกันนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดตามได้นะครับครบถ้วนนะ02-276-9717แล้วก็02-276-9721พาไปที่จังหวัดตราดกันสักนิดนึงพาไปเกาะช้างกันหน่อยคุณผู้ฟังวันหยุดเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ลงพื้นที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับย้ำเรื่องสำคัญเลยคือศีล5ทำให้สังคมปกติสุขประชาชนสุขกายแล้วก็สบายใจโดยวันนี้ครับ4กันยายน2569นะครับต้องบอกว่าที่วัดคลองพร้าวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับพระธรรมวชิระสุนทรนะครับรักษาการประธานกรรมการบริหารกลางพร้อมด้วยพระเทพสมุทรวัชราจารย์ประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนกลางคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับโดยต้องบอกว่ามีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีโลกนายพิสูจน์รัตนวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีผู้นำท้องถิ่นนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะคุณครูมีน้องๆ นักเรียนแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ให้การต้อนรับนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีโลกก็ได้กล่าวตอนหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยนะครับมีจำนวน7อำเภอ38ตำบล261หมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่ง เทศบาลเมือง1แห่งครับแล้วก็มีเทศบาลตำบล14แห่งนะฮะรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล28แห่งมีวัดคุณผู้ฟังเดาๆดูว่าเท่าไหร่151วัดนะครับคำขวัญของจังหวัดตราดครับก็คือเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาโดยการขับเคลื่อนโครงการเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของจังหวัดตราดนั้นนะครับทางจังหวัดตราดครับก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธ์เพื่อบูรณาการโครงการครับร่วมกันระหว่างวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะอำเภอทุกๆอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนแล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่มีการส่งเสริมให้วัดนะฮะเป็นที่สัปปายะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมคนตราดนะครับให้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะให้มีเรื่องราวที่ดีขึ้นนะครับโดยการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตการประพฤติมิชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นส่งเสริมให้วัดครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะครับหลักการสำคัญครับทางพระพุทธศาสนาทำให้คนตราดเนี่ยเขาบอกว่ามีสุขกายสบายใจนะครับนั่นก็คือเขามีการขับเคลื่อนโครงการนะครับเรื่องของกิจกรรมสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอด้วยการสร้างทั้งสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะที่เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัยแล้วก็การนำหลัก5สอสอแรกคือสะอาดยิ่งสะดวกดีสะสางให้เสร็จสุขลักษณะแล้วก็การสร้างนิสัยมาปรับในการพัฒนาวัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆวันก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆมาได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีข่าวดีมาบอกกันด้วยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปชมการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569ตอนสีดาครับล่าสุดครับวันนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีครับตอนสีดาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพลากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ความจงรักภักดีโดยวันนี้ครับทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีการแถลงนะฮะเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตครับโดยมีนายเมธินีบุรณสิริเป็นพิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้ครับซึ่งเป็นการแสดงสำคัญมากๆเลยทีเดียวเป็นการแสดงเรื่องโขนนะฮะเป็นการเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่ประจำปี2569ตอนสีดาครับโดยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะฮะในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569จัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจึงต้องบอกว่าเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่นี่คือการแสดงเพื่อร่วมสืบสารมรดก ทางวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระองค์ท่านทรงวางรากฐานนะครับเอาไว้และที่สำคัญครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและก็ต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและเป็นความโชคดีของประเทศไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมครับและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติและก็ทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนะครับดังนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของบัตรได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-262-3456นะครับก็ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงภาพเอาไว้นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องของการแถลงข่าวนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีและจะนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหเต็มทุกรอบนะฮะการแสดงโขนต้องบอกว่าเต็มทุกรอบจริงๆและที่สำคัญคือทั้งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูกันแล้วก็เป็นแบบความภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับไม่อยากให้พลาดนะฮะเชิญชวนให้ไปชมกันครับโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็จะจัดการแสดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะดังนั้นอีกเรื่องนึงนะครับทุกๆวันก็จะประชาสัมพันธ์กันเดือนหน้าแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยครับนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนนี้กันยาแล้วเดือนหน้า12ตุลาคมถึง18ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่โอกาสสำคัญในการต้อนรับผู้นำแล้วก็ผู้แทนจากนานาประเทศเท่านั้นครับแต่ตรงนี้คือเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะฮะของประเทศสู่สายตาชาวโลกครับจะได้รู้ว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราจะได้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินะฮะแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยครับในฐานะเจ้าภาพงานระดับโลกและที่สำคัญครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าในเดือนหน้าโอ้โหผู้นำระดับโลกก็จะเดินทางมาประชุมนะครับนี่คือการแสดงความพร้อมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นานาชาติได้สัมผัสถึงประเทศไทยทั้งในเรื่องของความงดงามสถานที่ท่องเที่ยวการต้อนรับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้รู้จักในระดับสากล นะครับตรงนี้สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องของโอกาสธุรกิจเรื่องของภาคบริการการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่านี่คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับย้ำเลยเรากำลังนับถอยหลังครับคุณผู้ฟังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจะเกิดขึ้นเดือนหน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เราเตรียมต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้นำระดับโลกในเดือนหน้าด้วยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็แชร์ความเป็นไทยเหล่านี้ครับให้ทั่วโลกได้เห็นกันนะครับก็ฝากเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยคุณผู้ฟังครับในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งรายการใหม่ครับต้องบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยพรุ่งนี้ครับรัฐบาลชวนติดตามคุยกับครม.อนุทินโอ้โหต้องบอกว่ารายการนี้ไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้ก็จะมีการออกอากาศนะครับทางหลายๆแพลตฟอร์มเลยทั้ง NBT นะครับทั้ง MCOT HD ทั้งททบ.5นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้าด้วยพรุ่งนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับมาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศของเรานะครับต้องบอกว่าเตรียมที่จะยกระดับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานอย่างทุ่มเทอย่างตั้งใจครับของคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับคุยกับครม.อนุทินครับก็จะชวนรัฐมนตรีมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนอกสนใจการเมืองเศรษฐกิจเรื่องปากท้องการกำหนดทิศทางนะฮะตลอดจนการขับเคลื่อนงานในแต่ละแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอกนิติธันประภาสท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะฮะท่านทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมากๆครับที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้แล้วก็นำประโยชน์มาสู่คุณผู้ฟังโดยตรงนั้นนะฮะพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วย 9:05 นะครับทาง NBT เปิดได้เลยนะครับทาง MCOT HD แล้วก็ทางททบ5ออนไลน์ก็ได้ครับใครที่จะดูทางออนไลน์นะครับก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้า 9:05 พรุ่งนี้ครับเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็ตื่นแต่เช้าติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะครับสวัสดีคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมดดำนี่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลทุกเรื่องครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพื่อที่จะนำสู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นปิดท้ายครับไปติดตามภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3ครับทับ2569นะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่อัตลักษณ์ในระดับสากลมุ่งเพิ่มนะฮะทั้งมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์เน้นย้ำคือตอบโจทย์ครับเทรนด์ปัจจุบันของโลกยุคใหม่นะฮะแล้วก็เกิดการแข่งขันกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนท่านบอกว่าเตรียมครับจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติมด้วยอาทิเช่นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสแล้วก็ไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับให้มีความชัดเจนมีความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ออกใบรับรองได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่15วันในขณะเดียวกันครับก็ได้ผนึกกำลังกับเรื่องของการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยเรื่องอาหารแบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยปิดท้ายครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เน้นย้ำด้วยว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับต้องไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มาตรฐานเหล่านี้ครับเปรียบเสมือนคู่มือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่และสมาร์ทฟาร์เมอร์และที่สำคัญก็เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวนะฮะติดตามกันได้ครับทุกวันเลยมาคุยข่าวกันซึ่งต้องบอกว่าทุกข่าวทุกเรื่องครับที่คัดสรรโดยทีมงานของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน ินชาญวีรกูลที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะเสาร์ที่นี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกด้วยอย่างที่มันบอกนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกฎไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: องค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังส เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับรายการ Work Life Balance นะคะคือชีวิตคนเราเนี่ยนะเวลาที่เห็นชีวิตของคนอื่นนะคะก็มักจะมีการเกิดการเปรียบเทียบนะคะอยู่เสมออย่างเรื่องชีวิตรักนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งท็อปิกเลยที่คนมักมีมาตรฐานหรือว่ามาตรวัดนะคะโดยใช้เกณฑ์ของคู่รักอื่นๆมาเป็นมาตรฐานหรือว่ามาเป็นมาตรวัดให้กับคู่ของตัวเองคู่คนนู้นทำแบบนี้นะคะทำไมคู่เราถึงไม่มีบ้างแบบนั้นนะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงในประเด็นที่ว่าเลิกเอาแบร์มินิมัมในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของการวัดแฟนนะคะคือเรากำลังใช้ไม้บรรทัดผิดอันนะคะมาวัดความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าประเด็นนี้อาจจะต้องมาคุยกันที่ช่วงนี้นะคะเปิดโซเชียลมีเดียมาเจอเมื่อไหร่ก็มักจะมีถ้าเขารักเขาต้องทำแบบนี้ให้ต้องทำแบบนั้นให้อันนี้ถ้าไม่ใช่กรีนแฟกนะก็แค่แบร์มินิมัมดูบ่อยๆเข้านะคะจากที่เคยโอเคกับความรักของตัวเองอยู่ดีๆนะก็เริ่มสงสัยหรือว่าอาจจะเริ่มเอ๊ะจริงๆแฟนเราเนี่ยทำน้อยเกินไปหรือเปล่านะหรือว่าแฟนเราควรจะทำสิ่งนั้นควรจะทำสิ่งนี้นะคะเอาวันนี้มามีหนึ่งบทความนะคะจากวงในบิวตี้เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ลองฟังแล้วก็เช็คไปด้วยกันนะคะว่าแบร์มินิมัมที่เรากำลังใช้ตัดสินแฟนเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นมาตรฐานที่เห็นมาจากฟีดกันแน่นะคะเห็นคู่อื่นเป็นแบบนั้นแฟนเราต้องเป็นบ้างไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เคยซื้อดอกไม้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมคะแต่พอเห็นคลิปผู้ชายที่รักจริงต้องซื้อดอกไม้ให้โดยไม่ต้องร้องขอแต่พออยู่มาวันหนึ่งนะคะวันธรรมดาธรรมดาก็เคยโอเคนะเริ่มรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างทั้งที่ความต้องการเนี้ยนะคะอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากดูคลิปนั้นนั่นแหละ 2. ยิ่ง expectation หรือนะคะช่องว่างให้ผิดหวังสูงกว้างขึ้นนี่เป็นแนวคิดหนึ่งของ reality gap นะคะจากดร. Lars Harris เขาบอกว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะในความรักเนี่ยมันเหมือนกันนะคะยิ่งในหัวเรามีภาพว่าแฟนที่ดีเนี่ยต้องซื้อดอกไม้ให้ต้องมารับต้องเซอร์ไพรส์นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ตรงกับภาพนั้นเราก็เริ่มนะคะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำให้เราอ่ะทำไมเขาทำให้เราไม่พอหรือเปล่าทั้งที่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้รักเราน้อยลงนะแต่ว่าช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันกว้างขึ้นต่างหากนะฮะ 3. สิ่งที่คิดว่าเขาเป็นแบบมินิมัมสมองก็ยิ่งหาเรื่องมายืนยันวันนี้ไม่มารับเห็นไหมไม่ใส่ใจมีไหมนะคะไม่ลงรูปคู่เห็นไหมไม่ชัดเจนไม่เซอร์ไพรส์เห็นไหมไม่พยายามแบบนั้นหรือเปล่าพอเราปักใจไปแล้วว่าแฟนทำไม่พอสมองก็จะยิ่งจับผิดเรื่องที่ให้มันเรื่องที่มันจะเข้ากับความคิดนั้นๆของเรานะคะจนบางทีก็ลืมไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กำลังรักเราในรูปแบบอื่นๆอยู่ก็ได้นะ 4. นะคะแต่ไม่ได้แปลว่ามีอะไรก็ทนนะคะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือแบบมินิมัมบางอย่างควรมินิมัมจริงๆค่ะอย่างความซื่อสัตย์ให้เกียรตินะคะการรับฟังการไม่ทำร้ายกันแต่ซื้อดอกไม้ต้องมารับต้องจ่ายให้ทุกเดทเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่กฎของทุกคู่นะคะสแตนดาร์ดที่ดีเนี่ยควรมาจากสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ฟีดในโซเชียลนะบอกว่าต้องแบบนี้นะคะต้องแบบนั้นนะคะนะคะก่อนบอกว่าแฟนทำแค่แบบมินิมัมเนี่ยลองถามก่อนว่ามินิมัมของใครมินิมัมของเราหรือว่ามินิมัมของคนอื่นถ้าไม่มีคลิปนั้นเนี่ยยังรู้สึกไหมยังรู้สึกอยู่หรือเปล่าว่าคุณขาดสิ่งนี้ถ้ามันสำคัญกับคุณจริงๆเนี่ยก็เคยบอกเขาไปหรือยังนะคะเพราะว่าความรักอาจไม่ใช่ข้อสอบนะที่จะต้องแบบให้เขารู้ทุกอย่างคือความสัมพันธ์แบบข้อนี้ข้อนั้นอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องพูดคุยกันมีการพูดคุยกันนะคะ
เมื่อหันไปที่ไหนก็มีแต่คลิปสอนนะคะโอ้ผู้ชายแบบนี้กรีนแฟกนะเรดแฟกนะเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลยนะคะบางทีก็อยากจะชวนสาวๆนะคะมาเช็คกันดูว่าเราเนี่ยกำลังตัดสินแฟนในสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นแค่มาตรฐานที่เห็นจากในฟีดโซเชียลกันแน่

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบอลนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใสนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิ่นยวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการ ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้า ทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750รายการ China Master 2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์ซ้ายสุภณิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตช์ต่อแมตช์นี้น่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแบ่ง
13: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังพึ่งคว้าแชมป์ FIFA ซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนาครายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFAได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
15: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20 แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
12: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจิโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
18: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
19: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
21: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีทุกฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวครับนานาสารพันเรื่องราวของสถานการณ์โลกพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์โลกมาดูเรื่องของเกมการเงินระดับโลกซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับเกมภูมิรัฐศาสตร์และก็เกมการขับเคี่ยวด้านเทคโนโลยี AI ของ2มหาอำนาจเลยนะครับจีนอเมริกามีเกมการเงินหรือว่ามีมิติด้านของการเงินและ exchange rate หรือว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมีมาตั้งแต่หลายทศวรรษที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อจุดชิปอำนาจหรือว่าจุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างดุลอำนาจต่อรองนะครับต้องบอกแบบนี้ที่สมัยก่อนอเมริกานั้นมีอำนาจต่อรองล้นเหลือมากๆในฐานะประเทศที่สามารถเกินดุลการขาดดุลการค้าจีนได้อย่างยาวนานมาตลอดโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยนะครับขณะที่จีนเนี่ยค้าขายได้เงินเท่าไหร่ก็เอาเงินไปฝากไว้ที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาทำเงินได้เท่าไหร่ก็เอาเงินกลับไปที่ประเทศต้นทางที่พิมพ์เงินเหล่านั้นใหม่ก็คือเงิน US ดอลลาร์เองนี่คืออำนาจที่อเมริกามีค่าเงินดอลลาร์ตลาดพันธบัตร2 สิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐที่วันนี้กำลังถูกท้าทายและปีนี้จีนกล้าประกาศแล้วว่าอำนาจตรงนี้ของอเมริกากำลังเสื่อมถอยและในทำนองเดียวกันจีนกำลังเทคโอเวอร์หรือว่ากำลังสร้างสมอำนาจเหล่านี้มาเป็นผู้แทนนะครับในฐานะมหาอำนาจเจ้าใหม่ที่จะนำพาระบบการเงินใหม่ๆ currency หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ๆมาให้แก่ประชาคมโลกโดยเฉพาะคู่ค้าของจีนที่วันนี้กำลังเริ่มหันมาสนใจนะครับด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างจริงจังของจีนที่ต้องการที่จะให้เงินหยวน internationalize หรือว่ากลายเป็นสากลถูกใช้งานในมิติในอรรถประโยชน์ต่างๆที่ประเทศต่างๆจะได้ใช้แทนที่ค่าเงินดอลลาร์ตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนผ่าน

พัฒนาไปอย่างไรก็ตามนะครับหรือว่ามีขีดความสามารถด้านไหนก็ตามแต่ว่าหากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเคอร์เรนซีเรื่องของการเงินจีนยังคงต้องพึ่งพาสหรัฐและต้องเสียเปรียบอยู่เรื่อยไปเช่นนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าต้นทางจริงๆของเกมนวัตกรรมแล้วก็การค้าการลงทุนการผลิตใดๆก็ดีมันเกิดขึ้นจากการเงินเกิดขึ้นจากการเอาเงินเนี่ยมาใช้ก่อนนะครับและเงินนี้เองก็ส่งผลต่อราคาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อการค้าการลงทุนแล้วก็การผลิตอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนี่คือต้นทางของปัญหาทั้งปวงจะบอกนี้ก็ไม่ผิดนักนะครับจีนมีปัญหาที่ต้นทางนี่แหละก็คือจีนเนี่ยต้องพึ่งพาตลาดพันธบัตรสหรัฐขายของมาเท่าไหร่จีนก็ต้องเอาเงินไปลงในตลาดพันธบัตรสหรัฐมาตลอดอยู่เป็นเช่นนี้มาเกือบ3ทศวรรษแล้วตั้งแต่สมัยที่จีนเข้า WTO ใหม่ๆแล้วก็เริ่มที่จะค้าขายเห็นกำไรกำไรในช่วงหลายปีหลังจากนั้นประมาณปี2000กว่า2000เศษๆเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจีนเองก็มีอัตราแลกมี Foreign Exchange Reserve นะครับหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปของพันธบัตรสหรัฐที่ลดน้อยถอยลงตามลำดับนะครับลดลงมาตั้งแต่ปี2019ถ้าจำไม่ผิดจนถึงปีที่ผ่านมานั้นจีนก็ทยอยขายในสเกลที่ใหญ่มากขึ้นจนปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนสิงหาคม2569นั้นสเกลการขายของจีนนั้นน่าตกใจมากๆเพราะจีนเขามั่นใจแล้วว่าต่อไปนี้เขาจะประกาศอิสรภาพอิสรภาพที่จีนได้มาเพราะอะไรฮะเพราะว่าการที่จีนต้องเอาเงินไปฝากในตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาตลอดเวลานั้นมันทำให้จีนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะจีนไม่สามารถจะเอาเงินนั้นมาใช้จ่ายได้เลยและจีนต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐตลอดเวลาแม้จะขายของได้มากเท่าไหร่ได้เงินดอลลาร์มาเท่าไหร่จากอเมริกาก็ต้องเอาเงินกลับไปที่ประเทศต้นทางเสมอและจีนไม่สามารถใช้เงินได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าการใช้เงินดอลลาร์เหล่านั้นนะครับมันหมายความว่าจีนเองจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนก่อนนะครับในฐานะผู้ค้าขายที่ได้เงินมาเนี่ยนะครับพอแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนมาปุ๊บเงินหยวนจะแข็งค่าทันทีจีนจะปล่อยให้เงินหยวนแข็งค่าไม่ได้นะครับจีนต้องรักษาให้เงินหยวนอ่อนอยู่สม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับความสามารถในการส่งออกเพราะว่ายังคงเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและอาวุธการส่งออกของจีนนั้นยังเป็นอาวุธเด็ดในช่วงไครซิสอยู่อย่างที่เราเห็นกันว่าจีนส่งสินค้าไปตีตลาดประเทศพาร์ทเนอร์เนี่ยมากมายขนาดไหนในช่วง2ปีที่ผ่านมาและนั่นทำให้จีนเขามองว่าจีนเสียเปรียบมาตลอดเลยนะครับก็คือเกมของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่จีนจะต้องรักษาระดับค่าเงินหยวนให้มันดีตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเอาเงิน Foreign Exchange Reserve นั้นมาใช้จ่ายได้เลยแต่ณวันนี้ความพยายามของจีนในการที่จะแก้ปัญหาที่ทำให้การขาดดุลของอเมริกามันเป็นเรื่องที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่อเมริกาเขาได้เปรียบอยู่ตลอดเนี่ยนะครับอัดยายซื้อขนมยายขาดดุลเท่าไหร่เงินก็กลับเข้าประเทศอยู่ดีเป็นการขาดดุลการค้าแบบฟรีๆเลยแหละครับจีนเขามองว่าไม่แฟร์แล้วล่ะและหากจีนจะผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจให้ได้อย่างแท้จริงเงินหยวนต้องถูกใช้ในทางสากลเงินหยวนต้องเป็นที่ยอมรับจากพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติเงินหยวนต้องถูกใช้มาเป็น store of value หรือว่าเป็นคลังในการเก็บความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับธนาคารกลางหลายๆประเทศเพื่อที่จะรักษาค่าให้เงินหยวนมีเสถียรภาพและมีการใช้งานอยู่ในสเกลที่ใหญ่อยู่เสมอเงินหยวนต้องถูกใช้เป็น medium of exchange หรือว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทนเงินดอลลาร์สหรัฐได้แล้วนั่นแหละครับคือการประกาศว่าจีนต้องการจะผลักดันตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อที่จะให้เงินหยวนนั้นมีเสถียรภาพอยู่ตลอดเวลาและทุกเงินหยวนที่จีนได้มาในกิจกรรมการส่งออกจีนไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาไปฝากไว้ในตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนเอามาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอามาพัฒนาการศึกษาเอามาพัฒนาสวัสดิการเอามาพัฒนาอิทธิพลอำนาจในนานาชาติได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นจีนใช้เงินในโครงการ Belt and Road นะครับก็อาจจะเป็นเงินที่ทำมาหาได้นะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจีนเองเนี่ยจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ในส่วนของคลังกองทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็คือเงินสำรองระหว่างประเทศขออภัยครับ Foreign Exchange Reserve เนี่ยที่มันทำให้ก้อนเงินส่วนนี้มันทำให้จีนนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาใช้จ่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หากวันดีคืนดีเงินหยวนถูกใช้การในระดับนานาชาติเนี่ยจีนก็ไม่มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์อีกแล้วเพราะว่าเงินหยวนเหล่านั้นก็จะถูกใช้โดยคนจีนนะครับเพื่อคนจีนนะครับและยังถูกใช้โดยนานาประเทศด้วยอีกต่างหากเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงินหยวนไปในตัวนะครับเช่นเดียวกับที่เงินดอลลาร์สหรัฐ enjoy สถานะนี้มาตั้งแต่ยุคปี1970ตั้งแต่วิกฤตการน้ำมัน

จสิ้นลงแล้วก็ริชาร์ดนิกสันผู้นำในขณะนั้นก็ประกาศว่าเงินดอลลาร์ต่อไปนี้จะเป็นไทยแล้วไม่ผูกติดกับทองคำใครต่อใครจะต้องอ้างอิงเงินดอลลาร์โดยตรงเลยจะไม่มีทองคำเป็นตัวขั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานเงินดอลลาร์ก็โดดเด่นขึ้นมานับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้อเมริกาพร้อมเงินดอลลาร์หากสูญเสียสถานะเหล่านี้ไปอิทธิพลอำนาจของอเมริกาจะลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าเงินดอลลาร์นั้นคืออำนาจเงินดอลลาร์คือโชคพอยหรือว่าคอขวดของอำนาจอเมริกาครับที่อเมริกาจะสูญเสียอะไรไปก็ตามทีแต่หากยังรักษาโชคพอยนี้ไว้ได้นะครับอเมริกาก็ยังคงยืนหนึ่งในฐานะผู้ที่ได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอมานะครับวันนี้จีนเห็นแล้วว่านี่คือช่องทางที่เขาจะทำให้ตัวเองนั้นมีอิทธิพลมีบทบาทขึ้นมามากขึ้นในเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเกมการเงินจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากๆในระดับโลกและเป็นต้นทางสำคัญจริงๆของเกมอุตสาหกรรมเกมนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเงินอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละที่จะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะโยกย้ายโครงสร้างพื้นฐานวัตถุดิบเทคโนโลยีและไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องว่ากันด้วยเงินนะครับแล้วหากเงินที่จีนไม่สามารถบริหารได้ให้เป็นตัวของตัวเองได้จีนก็จะเสียเปรียบอยู่เรื่อยไปวันดีคืนดีหากจีนได้เปรียบอเมริกาในเรื่องต่างๆทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องของเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับจีนอาจจะถูกลงโทษเรื่องเคอร์เรนซีก็ได้เหมือนที่รัสเซียโดนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในการถูกแช่แข็งเงินเคอร์เรนซีของตัวเองที่เอาไปฝากไว้ในฐานะเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยนั่นคือความมั่งคั่งที่รัสเซียสะสมมาได้จากการค้าขายพลังงานแต่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวทีนานาชาติเขาปฏิเสธเงินเหล่านี้ของรัสเซียนะครับนั่นคือคำสั่งโดยตรงจากอเมริกาในการที่จะเล่นงานใครก็ตามที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูนะครับเพื่อที่จะคว่ำบาตรนั่นเองในฐานะที่รัสเซียเข้าไปจู่โจมยูเครนนะครับนั่นแหละครับคือตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นที่รัสเซียโดนไปนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจีนอาจจะโดนมากกว่านี้เพราะว่าจีนเป็นเรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญเลยของอเมริกาไม่ใช่ศัตรูในทางการทหารแต่ว่าเป็นศัตรูในแทบจะทุกเรื่องที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตการค้าเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีและยังเป็นเรื่องของการเงินเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องการเงินจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะต้องไม่ประเมินให้ต่ำไว้นะครับสำหรับคนไทยเองเนี่ยนะครับเราเคยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจปี1998วิกฤตต้มยำกุ้งที่ต้องสูญเสียเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปแทบจะหมดคลังค่าเงินบาทอ่อนค่าฮวบ5ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงลดลงไป 50% นะครับแล้วก็นำมาสู่การล่มสลายของสถาบันการเงินจำนวนมากคนตกงานมากมายและเราสุดท้ายก็เข้าไปเป็นหนี้ IMF เพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้นั่นคือบทเรียนที่เจ็บปวดของไทยจนวันนี้เสถียรภาพเป็นโจทย์สำคัญที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขาไม่อยากจะเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์วันนี้ไทยก็ถือได้ว่าเชื่อได้ว่าเรายังคงมีเสถียรภาพที่ดีดุลการชำระเงินจะไม่ปล่อยให้ลดลงไปได้ไม่แหกขาดดุลให้ได้นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทจะต้องควบคุมได้จะต้องดูแลได้นะฮะด้วยกองทุนสำรองระหว่างประเทศและไม่จำเป็นจะต้องตรึงค่าเงินแบบ 100% มีการผ่อนปรนบ้างนะครับมีการปล่อยให้กลไกตลาดทำงานบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เงินบาทมีเสถียรภาพและประเทศไทยนั้นยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือและไม่หมดเงินสำรองลงไปง่ายๆนะครับแต่วันนี้เราไม่พอใจแค่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นเพราะว่ามันมีประเด็นที่เราจะต้องขับเคลื่อนและยกระดับขึ้นมาทำให้เรากลายเป็นฮับระดับนานาชาติได้ไหมเป็นฮับของภูมิภาคได้ไหมในการที่จะระดมเงินเหล่านี้มาหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่กำหนดท่าทีกำหนดวาระสำคัญในเรื่องของเกมการเงินระดับภูมิภาคเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็เพิ่มความสำคัญในเวทีโลกขึ้นมานะครับในยุคที่เรากำลังโหยหาสิ่งนี้มากจริงๆยุคที่คู่แข่งตีตื้นขึ้นมายุคที่เศรษฐกิจของเราค่อนข้างซบเซานะครับยุคที่การเติบโตของเราต่ำและยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์เกมการเลือกข้างมันเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็บีบบังคับให้เราจะต้อง take action อะไรบางประการนะครับหากเรามองเรื่องของการเงินให้ดีก็จะเห็นเป็นโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาแล้ววันนี้เราสร้างภูมิคุ้มกันสร้างระบบที่มันมีมาตรฐานระดับดีเลยนะครับและเราเองก็เป็นประเทศปลายทางการลงทุนที่ถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยในสายตานักลงทุนยุคใหม่ที่เขามองเห็นปัจจัยที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจเหล่านั้นในประเทศไทยก็คือท่าทีต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจ

0: ความเข้ากันได้ของคนไทยที่มีต่อมหาอำนาจนะครับความปลอดภัยของเงินที่จะเอามาลงไว้ในประเทศไทยนะครับเชื่อได้ว่าคงจะไม่เกิดช็อคอะไรที่มันรุนแรงมากมายสิ่งเหล่านี้นอกจากเราจะรักษาแล้วเราจะต้องต่อยอดในฐานะที่เราอาจจะเป็นฮับของภูมิภาคได้หรือไม่ฮับภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ปีนี้แหละครับสำคัญยังไงครับเพราะว่าปีนี้กำลังจะเป็นปีที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF และก็ธนาคารโลกก็คือการรวมตัวกันระหว่างนักคิดนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายในแวดวงการเงินระดับโลกตัวตึงตัวสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่จะเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนไอเดียแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็รวมถึงแสวงหาความร่วมมือต่างๆที่มีความหมายในทางการเงินนะครับแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นครับการประชุมครั้งนี้ก็คือการประชุมครั้งที่เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ควรจะมองว่าเป็นหมุดหมายสำคัญหรือไม่ในการที่จะผลักดันให้ไทยนั้นก้าวขึ้นมาสู่การเป็นฮับระดับภูมิภาคการประชุม IMF World Bank มีความสำคัญอย่างไรไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
1: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Sales Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
2: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณผู้ชมครับการประชุม Annual Meetings ของ IMF และ World Bank กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับชื่อเต็มๆก็คือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group หรือชื่อย่อก็คือ AM 2026นะครับชื่อย่อสั้นๆแค่นี้เองแหละครับจะจัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะต้อนรับผู้แทนมากกว่า 15,000 คนจากทั้งหมด191ประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางครับนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกจึงเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดครับความหมายของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้เพียงจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือโอกาสที่ไทยจะนำเสนอประสบการณ์แนวคิดและทิศทางการพัฒนาต่อประชาคมโลกพร้อมเปลี่ยนการประชุมระดับนานาชาติให้เป็นประโยชน์ของคนไทยต่อไปจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาของการประชุมครั้งนี้นู่นเลยครับย้อนไปตั้งแต่สมัย Bretton Woods Agreement นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการที่44ประเทศร่วมกันออกแบบระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต้องการหาแนวทางป้องกันความปั่นป่วนในทางการเงินรวมถึงกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาในระยะยาวนะครับเป็นข้อตกลงที่จัดขึ้นณเมืองเบรตันวูดสหรัฐอเมริกาในปี2487ก็เลยตั้งชื่อข้อตกลงเบรตันวูดตามชื่อเมืองนั่นเองครับถัดจากนั้นมา IMF ก็มีบทบาทในการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินระหว่างประเทศเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านนโยบายขณะที่กลุ่มธนาคารโลกก็มุ่งเป้าในการลดความยากจนส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันและสนับสนุนการพัฒนาผ่านการให้และจัดสรรเงินทุนครับรวมถึงมีข้อแนะนำเชิงนโยบายและความช่วยเหลือทางวิชาการ สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้จากธนาคารโลกนั้นไทยเราเองก็เคยได้รับมาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับตั้งแต่ยุคที่เริ่มตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ตลอดยุคสงครามเย็นมาจนถึงยุคนาชาติยุคเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านั่นแหละไทยก็จึงเป็นเสือตัวที่5แล้วก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้นะครับเหตุผลที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในการจัดขึ้นครั้งนี้แหละครับหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งแรกเมื่อปี2534นู่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโดยธรรมเนียมในการประชุมประจำปีของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดที่วอชิงตันดีซี2ปีติดต่อกันและปีที่3จะหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ภูมิภาคต่างๆมีส่วนร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534และศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เคยเป็นศูนย์เดิมเนี่ยนะครับก่อนที่จะรีโนเวทใหม่เป็นโฉมใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปีนั้นเองเพื่อรองรับการประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะเลยแหละครับการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2569นี้หลังจากผ่านไป35ปีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพโดยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่3นอกสหรัฐที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมหลายด้านทำเลที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคการเชื่อมต่อระบบคมนาคมที่พักและบริการสาธารณสุขนะครับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตลอดจนศูนย์ประชุมที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับโลกนอกจากนี้วัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวและการต้อนรับแบบไทยยังช่วยเสริมเอกลักษณ์การจัดงานตลอดจนบทบาทการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการหารือระหว่างประเทศในโลกที่มีความแตกต่างและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลการเตรียมงานอย่างเป็นระบบโดยมีคณะอนุกรรมการหลัก3ด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านสารัตถะเพื่อดูแลและขับเคลื่อนแนวคิดหลักของการประชุมด้านพิธีการและการอำนวยการนะครับเพื่อบริหารจัดการพิธีการการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเพื่อให้การจัดงานนั้นราบรื่นและสร้างความประทับใจและอีก1ด้านที่สำคัญเลยก็คือการรักษาความปลอดภัยการจราจรและการสาธารณสุขครับมีการวางแผนและดำเนินการรักษาความปลอดภัยบริหารจัดการจราจรบริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นใจของผู้เข้าร่วมประชุมแนวคิดหลักของการประชุมครั้งนี้ก็คือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยจะบอกว่าโลกทัศน์ใหม่ก็ได้นะครับของไทยเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นเมสเสจที่สื่อถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือความท้าทายต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์การแบ่งขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรทั้งหมดนี้คือความท้าทายระดับโลกนะครับที่แต่ละประเทศก็มีอยู่ร่วมกันทั้งนั้นเลยและปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่านี่ควรจะเป็นข้อถกเถียงและก็เป็นมติร่วมกันในการที่จะแสวงหาความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสักทีหนึ่งนะครับหนึ่งในสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็คือแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance หรือ SIDF มุ่งสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงรวมถึงการบรรลุ Bangkok Blueprint ร่วมกันนะครับนี่จะเป็นผลผลิตของการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างกรอบนโยบายเชิงหลักการในการรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพของระบบการเงินครับไทยจะได้ประโยชน์อะไรระยะสั้นแน่นอนครับได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนมากกว่า 15,000 คนเป็นการกระตุ้นกิจกรรมในภาคโรงแรมอาหารการเดินทางท่องเที่ยวการจัดประชุมและธุรกิจบริการอื่นๆครับยังมีพื้นที่ให้สินค้าอาหารและงานหัตถกรรมรวมถึงภูมิปัญญาชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอสู่สายตานานาชาติภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงชุมชนไทย Local to Global ระยะกลางนะครับไทยจะได้ประโยชน์จากการยกระดับมาตรฐานการจัดงานความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลบุคลากรและความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันระหว่างประเทศครับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมการลงทุนและบริการระดับภูมิภาคจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานใหม่ๆครับในระยะยาวนั้นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือการต่อยอดแนวคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย การลดภัยหลอกลวงทางการเงินตลอดจนการเสริมความพร้อมของประเทศต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับความสำเร็จของ AM 2026นี้จึงไม่ได้วัดเฉพาะความเรียบร้อยของพิธีการเท่านั้นหรือว่าจำนวนผู้แทนที่เดินทางมาไทยเท่านั้นครับแต่ต้องวัดในเชิงคุณภาพนะครับก็คือความรู้เครือข่ายความเชื่อมั่นมาตรฐานที่ดีขึ้นรวมถึงโอกาสของประชาชนและการต่อยอดผลผลิตจากการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินนั้นมีความเข้มแข็งเป็นธรรมและพร้อมรับความท้าทายต่างๆในอนาคตครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยจะเปิดบ้านต้อนรับโลกถ่ายทอดอัตลักษณ์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นอวดโฉมผลิตภัณฑ์สู่สายตานานาชาติรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับและก็เราคงจะได้ประโยชน์มากเลยจากการประชุมครั้งนี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป็นการประชุมระดับโลกที่นานๆจะได้จัดขึ้นที่เมืองไทยทีนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เราจัดมหกรรมหรือว่ากิจกรรมระดับนานาชาติลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะมีความตื่นตัวและก็ได้รับการขานรับจากทุกภาคส่วนนะครับสร้างความประทับใจไปตามๆกันแก่นานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะครับนั่นจึงเป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์จริงๆของลักษณะความเป็นไทยและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับและหมุดหมายสำคัญจริงๆในยุคที่มีความผันผวนเช่นนี้และปัญหาต่างๆก็จะถูกหยิบยกมาหารือมาถกกันแล้วก็แสวงหาความร่วมมือจนต่อยอดเป็น Bangkok Blueprint สู่ระดับสากลไปด้วยนะครับในครั้งนี้นั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน World in Perspective ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันชัยจิตวงลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
7: นางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสถาพมารายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
8: นายสติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคง ส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชติการลามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: กาสิบห้าจุดห้าเมโทรไลน์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป Cyber Check นะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวร์ชัวร์ก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวร์ตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดอ่ะนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pin pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูก รูปปั้นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
10: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะรีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ พื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาร์กอสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: 95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะไม่เชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนี่ยมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
7: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ3ถึง18ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
8: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียบไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องภัยของสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้นะครับมีการฉ้อโกงหลอกลวงทางออนไลน์กันเยอะเพื่อให้เหยื่อหรือผู้เสียหายโอนเงินให้กับกลุ่มโจรกลุ่มผู้หลอกลวงพวกนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหามากบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวได้รับความเดือดร้อนเงินที่เก็บสะสมมาก็ต้องโอนให้กับคนร้ายการสแกมเมอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะกระทำความผิดทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับหลอกให้ประชาชนโอนเงินทางออนไลน์แล้วก็จะให้ประชาชนโอนเงินให้กับพวกคนร้ายเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เงินเป็นจำนวนมากเลยนะครับบางคนเป็น10ล้าน20ล้านนะครับที่โอนไปให้กับกลุ่มคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศรูปแบบโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ที่พนักงานอัยการที่เคยดำเนินคดีนะครับประเภทแรกก็คือ romance scam นะครับคือหลอกให้รักนะครับก็คือแล้วก็ให้โอนเงินให้ phishing scam นะครับ phishing scam ก็คือการปลอมอีเมลหรือข้อความหลอกข้อมูลส่วนตัวผ่านหรือคือส่งลิงก์มาให้กับพวกเรานะครับว่าเนี่ยมันติดต่อผ่านนะให้เราล็อกอินเข้าไปลิงก์ที่ส่งมานะครับผมที่เยอะมากคนที่ส่งข้อความส่ง Facebook ส่งอะไรพวกนี้เชิญชวนเข้ามาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นเลยครับมันไม่เป็นคนจริงคุยไปมาเรื่อยๆนานๆเขาจะขอให้เราร่วมลงทุนด้วยตอนแรกๆเราจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนค่อนข้างสูงแต่หลังจากนั้นมาก็จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอีกเลยอีกกรณีหนึ่งก็คือพวกแก๊งช้อปปิ้งปลอมนะครับหรือว่าออนไลน์ช้อปปิ้งสแกมนะครับใน Facebook เนี่ยเมื่อเราเข้าไปเราจะเห็นว่ามีการเสนอขายสินค้าเยอะแยะไปหมดนะครับต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนขายนั้นขายจริงหรือขายปลอมนะครับเขาเสนอขายก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีรถยนต์แต่เขาจะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินเป็นค่าจองไปก่อนกรณีสุดท้ายที่ตัวอย่างที่พนักงานอัยการเคยดำเนินคดีกับแก๊งคนร้ายพวกสแกมเมอร์นะครับผมก็คือพวกคอลเซ็นเตอร์นะครับพวกเขาจะใช้โทรศัพท์โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรบ้างหลอกว่าผู้เสียหายกระทำความผิดอย่างเช่นฟอกเงินค้ายาเสียภาษีไม่ถูกต้องชำระภาษีศุลกากรไม่ถูกต้องก็จะบอกให้พวกเราเนี่ยโอนเงินไปชำระค่าเหล่านั้นจากการทำคดีมาทั้งหมดเนี่ยพวกแก๊งคนร้ายพวกนี้จะตัวการใหญ่เลยจะอยู่ต่างประเทศส่วนพวกที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนไทยที่ไปขายบัญชีให้เขาซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นบัญชีม้าซึ่งจะถูกลงโทษหนักเหมือนกันเราก็จะฟ้องพวกเขาฐานเป็นผู้เปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคนร้ายสนับสนุนการกระทำความผิดของคนร้ายหรือว่าถ้าหนักกว่านั้นเราเห็นว่ามีส่วนร่วมในการเบิกถอนเงินด้วยเราก็จะฟ้องฐานฉ้อโกงประชาชนกับพวกบัญชีม้านี้ด้วยนะครับประชาชนก็ต้องระวังนะครับอย่าไปขายบัญชีธนาคารให้กับใครนะครับเพราะว่าโทษที่จะตามมามันหนักมากนอกจากโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายเป็นล้านนะครับถ้ามีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อสายด่วน1157อัยการช่วยได้ครับสวัสดีครับ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนโซเชียลดีท็อกซ์ทางออกสุขภาพใจยุคดิจิทัลเราอยู่ในยุคที่ข่าวสารไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุดผ่านโซเชียลมีเดียและก็สื่อออนไลน์ต่างๆการเสพข่าวสารอย่างหนักหรือมากเกินไปแม้ว่าจะช่วยให้เราทันโลกหรือว่าทันเหตุการณ์แต่ในทางกลับกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราได้รับข้อมูลหนักๆหรือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องสมองและจิตใจอาจจะ

0: เกิดเป็นความเครียดสะสมความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งภาวะหมดไฟทางอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงบางครั้งอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะครับวันนี้สื่อสารมุ่นชัวจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขว่าการเสพข่าวมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
1: โซเชียลเนี่ยถ้าดูนานเกินไปมันส่งผลต่ออารมณ์ความคิดพฤติกรรมอย่างที่เราบอกไปแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้หยุดใช้เลยเนี่ยสมมติเราก็อาจจะอารมณ์หรือพฤติกรรมเราก็จะไหลไปตามสิ่งที่เราดูโซเชียลเหล่านั้นเนี่ยมันครอบงำเราไปประมาณนึงแล้วอะนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเริ่มจากว่าวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ในเวลาที่ทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวเลิกงานเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาทานข้าวคือทานข้าวไม่ต้องหยิบมือถือมามีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่กับคนในครอบครัวมีการทุกคนวางมือถือก่อนไม่ต้องสนใจว่ามือถือเป็นยังไงแล้วก็หยุดรับข่าวอะไรก่อนแล้วก็คุยกันอยู่กันในโลกความเป็นจริงก่อนอยู่ในครอบครัวก่อนหรือบางทีถ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยออกกำลังกายไหมดูแลตัวเองไหมทำอะไรที่ควรจะต้องทำไหมอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเวลาอ่ะเริ่มจากแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาการหนักมากเริ่มจาก15นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นแต่ละคนเนี่ยสามารถออกแบบให้เหมาะกับแต่ละคนได้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องทำจริงจังแล้วล่ะบางทีกดใช้เลยคืนนึงอ่ะซึ่งมันควรจะเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการที่แบบงดใช้ไปเลยคืนนึงเนี่ยสำหรับบางคนนี่คือเรื่องใหญ่นะครับบอกว่าก็เอาแบบทั้งคืนเนี่ยนอนคือนอนไม่ต้องสนใจชาวค่อยดูอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเรากลับมาสู่กระบวนการที่มันเป็นความปกติมากขึ้น
0: ยุคที่เราแทบจะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วโซเชียลดีท็อกซ์คืออะไรเหมาะกับใครบ้างควรจะทำบ่อยแค่ไหนเพื่อให้ชีวิตมีสมดุลและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
1: โซเชียลดีท็อกซ์เอาง่ายๆเลยก็คือหยุดการใช้สื่อก่อนนะครับหมอแบ่งเป็น3ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1นะสำคัญที่สุดเลยคือถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่เราภารกิจตรงหน้าที่เราต้องทำอยู่ไหมถ้าเรามีการงานการเรียนการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้างคนในครอบครัวเป็นเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับจัด priority หรือความสำคัญให้กับสิ่งที่ต้องทำให้สำคัญเนี่ยให้ทำให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปใช้อย่าไปเล่นหรือตอนที่มันทำกิจกรรมอื่นเราก็จะไม่เอาการใช้โซเชียลมาปนนะครับ2เราจะไม่ใช้โซเชียลในเวลาที่พักผ่อนกลางคืนการนอนถ้าบางคนเนี่ยเราจะมองว่าการนอนเป็นสิ่งไม่ค่อยสำคัญเราจะมักจะจัดเวลาไว้สุดท้ายเลยว่าเดี๋ยวนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไปนอนเช้าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ผิดมหันต์เลยการนอนจริงๆเป็นงานอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับถ้าเกิดนอนไม่ดีสุขภาพร่างกายมันแย่ลงไปได้ดังนั้นการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเราต้องไม่ถูกรบกวนโดยการใช้เหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยถ้าถามตัวเองหน่อยว่าไอ้ที่ต้องใช้เหล่านี้มันจำเป็นจริงๆต้องใช้ไหมถ้าจริงมันไม่ได้จำเป็นแล้วเราไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นเนี่ยลองวางก่อนเราไปทำในสิ่งอื่นๆที่อาจจะมีความจำเป็นในชีวิตด้วยนะครับ
0: การเสพข่าวมากจนเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลรู้สึกดุดับทางจิตใจเพราะสมองถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่มีเวลาพักผ่อนทางจิตใจเมื่อเพื่อเสพสื่ออย่างปลอดภัยและสมดุลควรเลือกเสพข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจำกัดเวลาในการใช้สื่อแต่ละวันหลีกเลี่ยงการเสพข่าวที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็ฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อติดตามข่าวเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดพักโซเชียลดีท็อกซ์งดการใช้โซเชียลมีเดียหรือจำกัดการใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตซึ่งเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือติดโซเชียลจนกระทบชีวิตประจำวันควรทำอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากวันละไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะพักยาวเป็นบางวันเพื่อให้จิตใจได้พักและมีสมดุลมากขึ้นครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นมันก็ว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางเราก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายเฮ้ยอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับให้ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: โอเค
1: อ่ะก็58 58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีกรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าแห่งนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีเหลามีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธแล้ววางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะชาวลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขาว่าในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เออเนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้
0: Okay.
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือว่าขึ้นครองราชแล้วจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละอันนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่หนึ่งนอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่หนึ่งแบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่านสอง
0: okay.
1: ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่สามอย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่2นัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณนะคือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์4นัยยะในข้อ1ข้อ2เนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวด5แยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาทาสกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าท่านฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยเอาทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นน่ะที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
0: เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าฤาษีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีมุรธาพิเศษมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปนะเจ้าค่ะทีนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโยมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสำนึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค่ะโยมคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะโยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีโดยข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลง
0: okay.
1: ก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างนี้อะสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเนื่องว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแก้การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุ
0: ข
1: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็คิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วยแล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเจริญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
1: เจริญพันโอเค
0: เจ้าคะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
1: เจริญพันต่อไปข้อ59
0: เจ้าคะ
1: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2ไนยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งข้าวข้าคนนี้นี่คือนัยยะที่1ข้อ59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็อาจจะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตน
0: เจ้าค่ะ
1: การที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3ได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
0: เจ้าค่ะ
1: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับในยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายอันนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึก คือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยทอนอันนี้จะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
0: เจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ดัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยมเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
0: จะ
1: เหมาไม่ได้ว่าอุ้ยพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าโอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยาก
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
0: ก็มี
1: ก็มีใช่ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: พอมีแล้วเราก็แบบว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลน่ะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแล้วถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อที่59แล้วก็60
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะกลบวรรคที่1ในปัณณากนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อนเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนื้อเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
0: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมาย2 อย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่ง คนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพนถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจับมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาของกันแล้วกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็บอกว่าสวยงาม
0: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะเป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วๆแล้วก็ส่วนทรงต้องเป็น S curve อย่างไงLS ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาเอาสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอดยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
0: เ
1: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยๆงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่ออย่างเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจ4นะเรามีอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์กับมรรคนี่ข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำไม่มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อ สัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือคำว่าสัญญาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่าเอ๊ะมันไม่แน่นอนนะเอาทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป
0: อัน
1: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกนิติฟิลของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมเพราะนั้นน่ะคือช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่แน่น่ะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
0: เจ้าค
1: ่ะลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าเออมันไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ข้อแรกอันนี้จะสัญญา
0: จบค่ะ
1: ถัดมาข้อที่สองอนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสัพภาษาที่สนใจก็คือเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซมิอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิด เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูกชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้เออนี่ฉันทำได้นี่คือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
0: ้
1: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนๆนุ่มๆว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเรามีอุปทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
0: ค่ะ

0: ไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั่นน่ะคืออุปาทานไหนก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันดุนเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังเข้าใจไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักดิหรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักดิไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000เฮิร์ตซ์จะไปได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยคือจึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตา
1: จบค
0: ่
1: ะ
0: ในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอานิสงส์มาเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได
1: ้จบค่ะ
0: นี่ข้อที่2ถัดมาข้อที่3คือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
1: ั
0: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะ okay. ในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่สามที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตที่ว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได้ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาโดยเคยอธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินไปตกกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินไปตกปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะ

0: ให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนั่นนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเออฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เรื่อยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอา้างั้นเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่4ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้วจิตเราก็จะเบื่อว่ะเบื่อว่ะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้แค่นั้นแหละแต่ให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหมออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้

0: จ้าค่ะ
1: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้นะพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงท่านใช้คำว่าสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยเจ้าเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรค8ที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนมั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าดูๆแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าค่ะ
1: อืมก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู่
0: เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
0: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
1: ็
0: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญนี่ลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วน59 60ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: คุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2นัยยะในยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ 8ข้อนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทศกัณฐนิบาต
0: okay.
1: ตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อน
0: okay.
1: นี่จะเป็นข้อ61 62เชิญบ
0: าทใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบานเชิญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่าแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตร

0: ออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: อรุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนและรายการ Morning Magazine เช่นเคยนะครับเช้านี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายน2569ครับเราก็พบกันกับข่าวสารสาระนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆเช่นเคยสำหรับเช้าวันนี้ครับช่วงแรกช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตครับก็มีข่าวของทางกระทรวงการคลังนะครับเขาเร่งเรื่องของบัตรคนจนรายใหม่ยืนยันตัวตนนะครับภายใน30กันยายนนี้แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ล่ะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับอีกข่าวนึงเป็นพฤติกรรมของคนไทยที่ต้องรัดเข็มขัดนะแล้วก็มีการดึงเงินออมเงินเก็บออกมาใช้นะครับหรือไปกู้ไปยืมนะญาติพี่น้องบ้างเพื่อนฝูงบ้างนะครับเพื่อเป็นการประคองชีวิตในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรื่องนี้เขาได้ทำวิจัยพฤติกรรมของคนไทยได้น่าสนใจมากนะครับช่วงที่สองครับช่วงสนทนาครับวันนี้ผมไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวชมนิทรรศการพิเศษสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีหลวงนะฮะอยากจะเชิญชวนจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านิทรรศการที่จัดได้สุดยอดแบบนี้หาชมได้ยากยิ่งจริงๆนะฮะจัดขึ้นที่ไหนและมีอะไรให้เข้าชมกันบ้างนะอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับช่วงที่2ของรายการและช่วงที่3ครับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์มาพร้อมกับช่วงคิสสารดีวันนี้เป็นเรื่องของไม่ควรสวมหน้ากากขณะวิ่งนะหรือแมสนี่แหละฮะเพราะอะไรครับไปหาคำตอบกันน้องมดกันนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เกษตรไม่ได้มีแค่เรื่องในแปลงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรไทยชวนสัมผัสวิถีภูมิปัญญาท้องทุ่งในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีราภูมิปัญญาท้องทุ่ง 5-6 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี
1: คุณผู้ฟังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้สิ้นสุดการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับพบว่ามีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมด 5,100,000 คนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569นี้นะครับจากนั้นก็จะเร่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนนะฮะเพื่อเริ่มรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้วนะครับ 9,500,000 คนเนี่ยก็คาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ราว14ล้านคนครับอย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ถ้าหากยืนยันตัวตนไม่ทันก่อน30กันยายนนี้แต่มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม2570ปีหน้าโดยจะจ่ายเงินย้อนหลังให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับนะครับโดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารด้วยกันครับก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์และผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้ครับสำหรับกลุ่มที่มายื่นทบทวนสิทธิ์ก็แบ่งเป็น4กรณีด้วยกันอย่างกรณีแรกนะครับก็เป็นกรณีครอบครองรถยนต์20ปีและรถมอเตอร์ไซค์15ปีทางกระทรวงการคลังและกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลตามที่ประชาชนเนี่ยได้ยื่นเอกสารครับกรณีที่2ครับเป็นกรณีกรรมการและผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อชุมชนก็จะเร่งตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ให้กรณีที่3เป็นนักเรียนนักศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือสกลหรือการศึกษานอกโรงเรียนกศน.เดิมนั่นแหละก็จะเร่งหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และก็คืนสิทธิ์ให้นะครับและกรณีที่4ครับกรณีเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวใดมีเงินในบัญชี 50-100 บาทก็จะเร่งตรวจสอบคืนสิทธิ์ให้เช่นกันครับทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังได้แบ่งกลุ่มประชาชนเป็น3กลุ่มครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะมีกลุ่มสีแดงดูแลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มหลุดจากสีแดงครับแต่มีรายได้เกิน 100,000 บาทไม่มากรัฐก็จะเร่งเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลืออัพสกิลรีสกิลนะครับหาอาชีพเสริมมาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ครับกลุ่มสีเขียวครับก็เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจะช่วยทุกกลุ่มแต่การช่วยเหลือจะแตกต่างกันไปครับส่วนเรื่องงบประมาณไม่ได้เป็นข้อจำกัดเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ลำบากเป็นกลุ่มๆคนที่อ่อนแอก็ต้องเข้าไปช่วยให้แข็งแรงนะครับเมื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะช่วยอัพสกิลรีสกิลมีหนี้ช่วยปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับเพื่อทุกคนกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากดูแลพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายย่อยแล้วนะครับลำดับถัดไปก็จะมีมาตรการดูแลร้านค้าที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งรัฐอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดว่าจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับทางด้านของนางสาวยุวดีเอี่ยมสนธิทรัพย์รองประธานฝ่ายการพาณิชย์มินเยอร์ไทยแลนด์นะครับท่านก็บอกว่าผลการศึกษาผู้บริโภคปี2569ของมินเยอร์ซึ่งจัดทำในเดือนเมษายนก็พบว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ของการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดย 66% ระบุว่าระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 56% ในปี2568แล้วก็ 71% คาดว่าจะยิ่งระมัดระวังเรื่องเงินหนักมากขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามครับผู้บริโภคก็ไม่ได้หยุดใช้จ่ายแต่หันมาเลือกซื้ออย่างรอบคอบและเน้นความคุ้มค่ามากขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการเงินนะครับโดย 55% ยังไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของตัวเองในอีก3เดือนข้างหน้าขณะที่ 51% ครับยอมรับว่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ส่วนการจับจ่ายยังเปลี่ยนผ่านสู่ช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดย 82% ครับเลือกใช้ช่องทางดิจิทัลขณะที่สินค้าเพื่อสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคลยังเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคลังเลจะลดค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าก็กลายเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อแทบทุกประเภทนะครับผลการศึกษาติดตามผลในเดือนกรกฎาคม2569ก็สะท้อนภาพชัดขึ้นว่าภายใต้พฤติกรรมรัดเข็มขัดผู้บริโภคจำนวนมากครับกำลังแบกรับต้นทุนทางการเงินโดย 77% ระบุว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาต้องพึ่งพาการกู้ยืมหรือดึงเงินออกมาใช้จ่ายนะครับเป็นเงินออมในชีวิตเนี่ยนะดึงออกมาใช้จ่ายนะขณะที่มีเพียง 23% ครับที่ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมในกลุ่มที่ต้องหาแหล่งเงินมารองรับค่าใช้จ่าย 34%ถอนเงินจากเงินออมฉุกเฉินมาใช้กับของจำเป็นอย่างเช่นอาหารนะครับ พวกของชำค่าเดินทางของใช้ส่วนตัวขณะที่ 29% ครับใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง 26% ใช้บัตรเครดิต 15% ครับยืมเงินจากครอบครัวหรือเพื่อนและ 11% ใช้แอปพลิเคชันเงินกู้ก็น่าสนใจครับว่าการพึ่งพาเรื่องของการบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มรายได้น้อยโดยกลุ่มรายได้ต่ำนะครับรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเหมือนกันนะครับเพียง 14% ขณะที่สัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มรายได้ปานกลางและสูงโดยกลุ่มรายได้ 30,000 นะครับถึง 39,999 บาทต่อเดือนเนี่ยใช้สูงถึง 48% ก็สะท้อนการหันมาใช้ช่องทางชำระเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อบริหารค่าครองชีพแล้วก็รักษารูปแบบการใช้ชีวิตนะครับแรงกดดันทางการเงินยังส่งผลต่อทัศนคติในการใช้เงินโดย 69% ครับเคยคิดว่าชีวิตไม่แน่นอนอยู่แล้วขอใช้เงินให้มีความสุขตอนนี้ดีกว่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าแม้การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยชิ้นใหญ่อาจถูกเลื่อนออกไปแต่ผู้บริโภคยังเปิดพื้นที่ให้กับความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองขณะเดียวกันเรื่องเงินก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นครับโดย 59% เนี่ยยอมรับว่าเคยปกปิดการซื้อสินค้าหรือจำนวนเงินที่ใช้จริงจากคู่สมรสคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็ 8% เนี่ยระบุว่าทำเป็นประจำสะท้อนแรงกดดันที่อาจกระทบความโปร่งใสทางการเงินภายในครัวเรือนอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับผู้บริโภคไทยยังมีความหวังต่ออนาคตโดย 50% เชื่อว่าสถานะทางการเงินจะดีขึ้นในปีหน้าครับ2570ขณะที่ 22% คาดว่าจะแย่ลงผลการศึกษาสะท้อนว่าเบื้องหลังการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังผู้บริโภคจำนวนมากครับต้องดึงเงินออมต้องไปกู้ยืมหรือเลื่อนการชำระเงินเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆและมีความหวังว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นครับผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายแต่ทุกการซื้อจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญสูงสุดครับยังเป็นของจำเป็นโดย 61% ให้ความสำคัญกับการซื้อของชำ 58% ครับให้ความสำคัญกับค่าสาธารณูปโภคขณะที่ท่องเที่ยว 23% แฟชั่น 18% เป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกลดเมื่อเผชิญงบประมาณตึงตัวนะครับนอกจากนี้ 75% ระบุว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อและ 78% ครับใช้การชำระเงินแบบไร้เงินสดสะท้อนภาพผู้บริโภคไทยที่ไม่ได้เพียงลดการใช้จ่ายแต่กำลังบริหารสมดุลระหว่างค่าครองชีพเงินออมหนี้สินและการให้รางวัลตัวเองท่ามกลางความหวังว่าสถานะทางการเงินนั้นจะฟื้นตัวในอนาคตนะครับผลการศึกษาล่าสุดครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2569นั้นเผยเห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากครับต้องพึ่งพาเงินกู้และเงินออมที่ลดลงเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแม้ยังคงมีความหวังต่อสถานการณ์ทางการเงินในปีหน้าก็ตามครับมาถึงข่าวนี้กันบ้างครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรต้องมีแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับหรืออาจจะเดินดูแปลงเกษตรอาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าต้นเดือนกันยายนนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปทุมธานีเนี่ยเขาเตรียมยกเสน่ห์ของวิถีชนบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาไว้ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับวันที่5และ6กันยายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับงานนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่านอกจากจะได้เดินช็อปผลผลิต แล้วก็ของดีจากเกษตรกรแล้วยังได้พูดคุยกับตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับแลกเปลี่ยนเคล็ดลับกันและเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลายเรื่องหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติท่านก็ได้พูดถึงแนวคิดของงานครั้งนี้ว่างานนี้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนะครับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับได้นำผลผลิตองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์จากการลงมือทำจริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรมาร่วมพบปะพูดคุยนำแนวคิดเหล่านี้เนี่ยกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพูดง่ายๆก็คืองานนี้ไม่ได้ชวนมาดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงเรียนกับคนทำจริงแล้วก็ชิมจากคนปลูกจริงนะครับจากของกินในครัวสู่ห้องเรียนภูมิปัญญาครับเพื่อนำแนวคิดวิธีการทำเกษตรเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต่อยอดภูมิปัญญาท้องที่ท้องถิ่นนะฮะให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีมุมนึงที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับเป็นนิทรรศการศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญาที่เขาหยิบเรื่องใกล้ตัวครับเป็นการถนอมอาหารมาเล่าใหม่อย่างเช่นปลาแห้งกล้วยตากผักดองปลาร้าแหนมกล้วยเชื่อมหรือผลไม้กวนที่เราเห็นจนชินตาจริงแล้วเนี่ยนะมันซ่อนองค์ความรู้ไว้ไม่น้อยทีเดียวนะครับตั้งแต่การใช้ยีสต์ลาแล้วก็แบคทีเรียไปจนถึงบทบาทของเกลือนะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลสิ่งเหล่านี้นั่นแหละครับเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านที่คนรุ่นก่อนเนี่ยคิดค้นเพื่อเป็นการยืดอายุอาหารนะครับลดการสูญเสียผลผลิตและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดครับเรื่องของเกลือเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีแต่แค่ความเค็มอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าแวะก็คือนิทรรศการเส้นทางเกลือที่จะพาไปค้นพบว่าเกลือเม็ดเล็กบนโต๊ะอาหารเชื่อมโยงตั้งแต่วิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และพระราชดำรัสเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาการขาดสารไอโอดีนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับในงานนี้ชวนเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่าน4เรื่องราวก็จะมีเกลือคือชีวิตไอโอดีนพลังเล็กเปลี่ยนโลกเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตและเจ้าฟ้านักพัฒนาจากเกลือ1หยิบมือก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอยากเรียนอะไรงานนี้เลือกได้เลยครับฟรีว่า8วิชานะเรียกว่าต้องลงมือทำครับไม่ต้องกลัวครับเรามาอบรมวิชาของแผ่นดินกันเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยนะครับเวิร์กช็อปมากกว่า8วิชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มไฮบริดนะครับแล้วก็มีหลักสูตรพลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุงด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับนักเก็ตธัญพืชนะฮะสุขภาพดีวิถีล้านนาแล้วก็มีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะน่าสนใจมากๆครับ8วิชานี้ลงทะเบียนเรียนฟรีกันได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญครับสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายผลิตภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศครับกว่า100ร้านค้ามากันอีกแล้วครับเที่ยวนี้นะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายทางท่านผู้อำนวยการนะครับท่านคอนเฟิร์มแล้ว132ร้านค้าด้วยกันนะครับและอยากจะให้มาเที่ยวชมนะครับ อาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะฮะแล้วก็เชิญชวนน้องๆหนูๆด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์3มิติ7มิติฟรีตลอดการจัดงานเลยนะครับฟรีนะฮะมาเที่ยวมาชมกันครับสำหรับ งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องถิ่น5และ6กันยายนครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจจะมานะครับมาไม่ถูกมายังไงโทรถามได้ครับ02-529-2212ถึง13ครับและ087-359-7171ครับ
4: เกษตรไม่ได้มีแค่เรื่องในแปลงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรไทยชวนสัมผัสวิถีภูมิปัญญาท้องทุ่งในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่ง 5-6 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับพูดถึงสมบัติชาติที่ต้องมาดูด้วยตาสักครั้งในชีวิตที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาและความอลังการแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ก่อร่างเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าณพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครผลงานชิ้นเยี่ยมมาจากช่างบังหลวงและช่างทอที่ได้เรียนรู้สืบทอดรังสรรค์ศิลปะชิ้นเอกให้ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพคนไทยไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลกนะครับเรามาพบกันในนิทรรศการพิเศษสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีหลวงล้ำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดพัฒนาและเผยแพร่ งานประณีตศิลป์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นสมบัติศิลป์อันงดงามและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นครับภายใต้กิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านบอกว่าพูดถึงวันแม่แห่งชาตินะที่ผ่านมานะครับทางกรมศิลปากรก็ได้จัดกิจกรรมรากนักคลามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ชวนตามรอยมรดกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานสำคัญเช่นโรงละครแห่งชาติสถานที่จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของชาติมากว่า60ปีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตึกแดงอาคารกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าและวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าประชาชนก็ได้ตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมและส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมครับสำหรับนิทรรศการพิเศษสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทพระพันปีก็ได้เสนอความรู้เรื่องผ้าและสิ่งทอสุดงดงามของไทยโดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมนะครับแบบต่างๆระลึกพระมหากรุณาธิคุณแม่แห่งแผ่นดินนะครับซึ่งทางท่านอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านก็บอกว่าสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรได้คัดสรรนะครับจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคคังกลางนะครับแล้วก็สำนักหอสมุดแห่งชาติรวม111รายการมาจัดแสดงครับวัตถุชิ้นเยี่ยมคุณค่าแก่การมาชมอย่างเช่นผ้าทรงสะพักก็เป็นผ้าตาดทองทอด้วยทองแร่งกับไหมสียกดอกสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าลายตาตั๊กแตน ตกแต่งปักเลื่อมแล้วก็ไหมลายช่อดอกไม้ส่วนใบไม้ปักด้วยปีกแมลงทับใช้สำหรับเจ้านายสตรีบรรดาศักดิ์สูงผ้าสมปักปูมทองนาคก็ส่งมาจากคลังในผ้าสมปักขั้นสูงสุดที่พระมหากษัตริย์ใช้พระราชทานแก่ขุนนางชั้นเสนาบดีที่นุ่งในการพระราชพิธีก็ถือเป็นเครื่องใช้ที่ได้รับพระราชทานรายปีเรียกว่าผ้าหวัดรายปีมีผ้าสิ้นเทียวมุกจกดาวผ้าชนิดเดียวของอีสานที่ทอลายขวางลำตัวมีกระบวนการวางเครือทิวซับซ้อนและประสานหลายเทคนิคให้มีระบบลวดลายเท่ากันใช้สำหรับสตรีชั้นสูงเชื้อสายเจ้านายเมืองอุบลราชธานีครับมีผ้าไหมยกดอกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ยืมจัดแสดงจังหวัดลำพูนก็เป็นแหล่งทอผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียงมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เช่นลายดอกพิกุลหรือดอกแก้วลายกลืนลำทวนลายใบเทศและลายพุ่มเข้าบินในนิทรรศการนี้ยังจัดแสดงผ้ายกไหมเมืองนครศรีธรรมราชสันนิษฐานว่าเริ่มทอในสมัยอยุธยาตอนปลายได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไซบุรีมีเอกลักษณ์บริเวณขอบและเชิงผ้าลายกรวยเชิงขั้นด้วยลายประจำยามเกลียวใบเทศมีสมบัติชาติอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นผ้าจวนตานีผ้ามัดหมี่ชาวไทยมุสลิมหรือผ้ายกตานีใช้เทคนิคทอยกสอดดิ้นทองเป็นเส้นพุ่งเสริมก็ทำให้เกิดลวดลายเป็นสีทองครับเรียกว่าลิมาก็หมายถึง5เป็นลักษณะแถบลายผ้าที่ใช้สีตัดกัน5สีงดงามน่าชมมากครับผลงานสุดวิจิตรทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการพิเศษสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีก็แบ่งการจัดแสดงเป็นโซนนะครับว่าจะเป็นผ้าทอเล่าความเป็นมาของผืนผ้าจากฝีมือมนุษย์นับตั้งแต่อดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาทิแวดินเผาลูกกลิ้งดินเผาโซนกระสวยหูกกี่วิธีการทอโซนชาติพันธุ์ภูษาพรโซนภูสิทธิ์ศรัทธาอาทิผ้าห่อคัมภีร์ผ้าที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆเสื้อยันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและโซนสืบทอดสยามวัฏฐาด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็เปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นี้ครับณพระที่นั่งอิสลามนิชัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: และช่วงสุดท้ายของรายการครับคิดสารดีวันนี้น้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์มีเรื่องของการไม่สวมหน้ากากนะครับหรือแมสขณะวิ่งเพราะอะไรนะครับสวมแล้วมันไม่ดีอย่างไรไปพบกับน้องมดกันเลยครับ
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ค่ะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของการใส่หน้ากากค่ะในขณะที่ออกกำลังกายในขณะที่วิ่งนั่นเองในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีการผ่อนปรนมาตรการในการเฝ้าระวังและดูแลเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องควบคุมแล้วก็ยังเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมประเภทสวนสาธารณะลานกิจกรรมสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาแล้วก็ลานกีฬาเนี่ยมีการผ่อนปรนนะคะให้กลับมาเปิดบริการตามปกติซึ่งตอนนี้นะคะก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะก็มาใช้บริการนะมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะจำนวนมากทั้งนี้นะคะเขาก็มีการออกนะคะในส่วนข้อปฏิบัตินะคะในการที่จะเข้าสวนสาธารณะค่ะหนึ่งเลยก็คือถ้าหากคุณมีไข้เนี่ยคุณไม่ควรมาสวนสาธารณะและอันนี้ควรจะอยู่ที่บ้านเนาะต่อมาต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นค่ะอย่างน้อย2เมตรและที่สำคัญคือจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาแต่ห้ามสวมในขณะที่ออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาคุยกันอธิบายกันแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ห้ามรวมตัวสังสรรค์ดื่มกินนะคะให้แยกย้ายกับบ้านใครบ้านมันค่ะรวมถึงถ้าหากว่าทางสวนสาธารณะมีมาตรการเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการของสวนสาธารณะอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะการจะออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคะก็หนึ่งละเขาก็จะมีในส่วนของพวกเครื่องเล่นใช่ไหมที่อยู่ในส่วนสาธารณะอันเนี้ยเขาจะห้ามไม่ให้ใช้ไปก่อนในช่วงนี้ส่วนใครค่ะที่จะออกไปวิ่งในส่วนสาธารณะนะคะคุณหมอบอกเลยคือเวลาคุณเข้าส่วนสาธารณะคุณต้องพยายามสวมหน้ากากตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าหากคุณกำลังวิ่งออกกำลังกายเนี่ยไม่ควรสวมใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นสังเกตเลยคือเวลาเราวิ่งเราหายใจเร็วขึ้นเนาะการสวมหน้ากากเนี่ยจะทำให้เราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอโดยเฉพาะใครนะคะที่สวมหน้ากากที่เป็น N95 เงี้ยก็จะยิ่งหายใจได้ลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสะสมอยู่ในหน้ากากมีโอกาสที่เราจะหายใจไม่ทันแล้วจะทำอย่างไรนะคะดังนั้นค่ะใครที่จะไปวิ่งออกกำลังกายจะต้องเว้นระยะห่างมากขึ้นค่ะคือแน่นอนว่าเราเคยได้ยินคำเตือนในเรื่องของระยะห่างใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราไม่ควรออกไปวิ่งออกกำลังกายในที่สาธารณะใช่ค่ะเพราะว่าระยะในการออกกำลังกายเนี่ยการเดินการวิ่งเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่เกิดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองในขณะวิ่งที่เวลาเราวิ่งตามกันนะคะซึ่งหลายข้อมูลเลยก็บอกว่ามันไปได้ไกลอ่ะเนาะดังนั้นแล้วค่ะคือหนึ่งละถ้าหากเราจะต้องออกไปออกกำลังกายในส่วนสาธารณะจริงๆก็พยายามที่จะวิ่งให้ห่างกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ายิ่งห่างกันก็เท่ากับโอกาสในการติดเชื้อก็ยิ่งน้อยลงด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าไปสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆในที่สาธารณะโดยที่ไม่จำเป็นส่วนคนที่เดินออกกำลังกายก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิดไม่ใช้มือมาสัมผัสใบหน้าตาหูจมูกปากโดยไม่จำเป็นค่ะแล้วหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะให้สะอาดหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เราจะดูแลตัวเองได้นะคะในช่วงที่ถ้าหากใครนะอยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายข้างนอกบ้านบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคือหนึ่งคุณเข้าสวนสาธารณะคุณเดินไปไหนมาไหนคุณต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าหากว่าคุณกำลังออกกำลังกายให้คุณไม่ใส่นะคะเพื่อป้องกันเรื่องของภาวะการขาดออกซิเจนนะหายใจไม่ทันแล้วก็ระหว่างเนี้ยก็คืออย่าไปจับอะไรอย่าไปหยิบจับอะไรเลยเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันทีค่ะ ส่วนในส่วนสาธารณะเองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดตามจุดต่างๆนะให้บริการนะคะเรื่องของความสะอาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดมากขึ้นนะโดยเฉพาะจุดที่สัมผัสร่วมกันถ้าหากว่ามีผู้บริการมากก็ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ต้องจัดเก้าอี้นะที่มีระยะห่างในการนั่งอย่างน้อยนะห่างกันก็ 1-2 เมตรมีการจัดในส่วนของถังขยะที่มีสภาพดีมีฝาปิดด้วยนะดังนั้นแล้วค่ะใครที่หากว่าจะต้องไปออกกำลังกายนะคะอยากจะออกไปออกกำลังกายในช่วงนี้น่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นดูแลเรื่องของความสะอาดมากขึ้นนะคะนี่ก็ที่สำคัญเลยคือคุณหมอออกมาเตือนเลยนะว่าอย่าใส่หน้ากากแล้วกันเวลาออกกำลังกายแต่คุณต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่คุณเดินไปไหนมาไหนนะก็เป็นการป้องกันดูแลตัวเองแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปหาคนอื่นด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
2: คิดสาระดี
0: มอร์นิ่งแมกกาซีนเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่6:10 น.ถึง7:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนเช้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับฝนฟ้ายังมีอยู่พกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยแล้วก็ถ้าจะให้ดีครับใส่แมสด้วยก็ดีครับเอาละครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอ
2: ทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอ
2: ทั้งหมดอาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Centerโดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ย